0: เด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตนเองทุกๆคนเลยค่ะขอชื่นชมเลยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่มาลิค่ะขวัญเอ้ยไม่ใช่พี่ออมหมุนโบตัวเองหน่อยลูกหลุดไหมถ้าหลุดเดินไปหาคุณครูแพรนะโอเคมาเลยค่ะมาลิคะวันนี้ทำผลงานอะไรมาคะลูก
1: ดินน้ำมันค่ะ
0: ลูกสาวปั้นเป็นอะไรจ๊ะ
1: สวนสาธารณะค่ะ
0: สวนสาธารณะสวนสาธารณะของมารีมีอะไรบ้างคะลูก
1: มีร้านค่ะ
0: ร้านอะไรลูก
1: ร้านขายขนมปังค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีต้นไม้ค่ะแล้วก็มีเก้าอี้ค่ะ
0: มีเก้าอี้ด้วยเนาะมารีชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: ชอบตรงร้านค่ะ
0: ร้านไหนชี้ให้ดูหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ่ะชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอีกรอบหนึ่งชี้ค้างไว้เลยนั่นแหละค่ะทำไมถึงชอบคะ
1: เพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: แล้วหนูอยากปั้นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
1: ไม่แล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานพี่มาลิไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่สโนน้องชอบตรงไหนลูก
3: ชอบท
0: ั้
3: งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว
0: ่
3: าสมจริ งค่ะ
0: เพราะว่าสมจริงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่สโนอยากให้พี่มาลิปั้นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมได้เลยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพี่มาลิปั้นกระต่ายเพิ่มได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อได้เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีนะพี่ใบบุญค่ะไม่เมื่อยหรอเอ้ามาค่ะนี่เลยลูกวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรอ่ะลูก
1: วาดเป็นคนกำลังกินน้ำแข็งใสค่ะ
0: คนกำลังรับประทานนะคะน้ำแข็งใสนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงอ่ะลูก

0: ็กค่ะ
1: ค่ะหนูชอบผลงานของตนเองไหมคะลูก
0: ชอบค่ะ
1: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
0: ชอบตรงโคนค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่ามันสวยค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานใบบุญไหมลูก
2: ชอบค่ะ
1: ครูแพลวขอถามพี่เบพี่เบคอนคะพี่เบคอนชอบผลงานเพื่อนไหมลูกพี่เบชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
3: ชอบทั้งหมดเลยคร
1: ับ ทำไมอะครับ
3: เพราะว่ามันสดจริงคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วรายละเอียดเป็นยังไงด้วยลูก
3: เยี่ยมคร
1: ับ เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยค่ะคนต่อไปขอเชิญพี่อ่างเปาค่ะดูซิว่าจะเป็นผลงานชิ้นไหนนะเยี่ยมเลยลูกเปาคะวันนี้เปาทำผลงานชิ้นไหนมาคะ
0: สีน้ำค่ะ
1: เปาวาดเป็นอะไรมาลูก
0: บ้านค่ะแล้วก็มีดอกไม้ค่ะแล้วก็มีต้นไม้ค่ะ
1: ค่ะเปาชอบผลงานตนเองไหมลูก
0: ชอบค่ะ
1: เปาชอบตรงไหนมากที่สุดล่ะคะ
0: ชอบดอกไม้ค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่าสวยค่ะ
1: เปาอยากวาดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
0: ไม่แล้วค่ะ
1: คุณครูแพลวถามเพื่อนๆบ้างดีกว่าเพื่อนๆคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อ่างเปาไหม
2: ชอบค่ะ
1: ชอบตรงไหนขอถามพี่ออมออมชอบตรงไหนลูกชอบทั้งหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าสวยใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยพี่เปาสกิดพี่แม็กด้วยพี่แม็กเล่นมืออยู่ปรบมือให้พี่อ่างเปาด้วยค่ะเราเตือนเพื่อนได้ใช่ไหมคนสุดท้ายขอเชิญพี่พาคินค่ะไหนดูซิใครเล่นมืออีกให้เพื่อนข้างๆสะกิดเขาหน่อยซิบอกว่าตั้งใจฟังเพื่อนก่อนครับตั้งใจฟังเพื่อนก่อนค่ะพาคินครับวันนี้ทำผลงานอะไรมาครับ
0: ประดิษฐ์ต้นกระบองเพชรครับ
1: ครับพาคินทำยังไงครับลูก
0: วาดบ้านรูปก่อน
1: แล้วยังไงครับ
0: แล้วก็ติดลงไป
1: ก่อนติดทำยังไงก่อน
0: ตัดกระดาษ
1: ใช่ครับแล้วตรงนี้ทำยังไงครับ
0: ตกแต่งครับ
1: เยี่ยมเลยพาคินชอบผลงานตนเองไหมคะ
0: ชอบครับ
1: ชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
0: ชอบทั้งหมดเลย
1: ทำไมอะลูก
0: เพราะว่ามันสวย
1: เพราะว่ามันสวยแล้วมันทำไมด้วย
0: สมจริง
1: เห็นด้วยเลยแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบตรงไหนขอถามพี่ปังหอมเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่าเหมือนจริงค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะแล้วพี่พาคินเขาตั้งใจทำด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนด้วยวันนี้เด็กๆนะเก่งกันทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆ ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: แบ่งป
0: ัน
1: ซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์คำแค่ชื่อเกมก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราเนี่ยก็ถูกแบ่งออกนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มของภาพหลักนะคะซึ่งก็จะมีทั้งภาพและคำนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้นี่4แถวตรงนี้หนูสังเกตเห็นใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเป็นนะคะตัวพยัญชนะต่างๆแล้วก็สระที่หนูเนี่ยจะต้องนำมาวางเพื่อจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาดูในส่วนของภาพหลักกันก่อนว่ามีภาพและคำอะไรทีนี้ขออนุญาตขยับก่อนนะคะชึบทีนี้นะคะอุ๊ยหลุดมือทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางกันก่อนค่ะภาพแรกนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยหนูเห็นไหมว่าตรงกลางเลยนะคะจะเป็นภาพนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นคำอ่านพร้อมคุณครูแพลวกวาง
1: กวาง
0: กว
1: าง
0: ถูกต้องค่ะนี่เลยภาพอะไรใช่ค่ะคำนี้อ่านว่าขวาน
1: ขวาน ขวาน
0: ใช่เลยลูกใบบัว
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบบัว
1: ใบบัว
0: ถูกต้องลูกหมวก
1: หมวก
0: หมวกค่ะแปรง
1: แปรง
0: แปร
1: ง
0: ถูกต้องเลยค่ะชึบตัวนี้ล่ะควาย
1: ควาย
0: ควายลูกพัดลม
1: พ
0: ั
1: ดลม
0: พัดลม
1: พัดลม
0: เก่งมากลูกขันน้ำ
1: ข
0: ัน
1: น
0: ้
1: ำ
0: ขันน้ำ
1: ข
0: ัน
1: น้ำ
0: และคำสุดท้ายนะคะกังหัน
1: กังห
0: ันกังห
1: ัน กังหัน
0: ถูกต้องเลยค่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมกันขอซักกี่โจทย์ดี
2: 3
0: โจทย์ดีกว่าขอ3โจทย์แล้วกันเพราะว่าพื้นที่ไม่พอค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะไม่เห็นนะเพราะว่าโต๊ะของเราเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดใช่ไหมใช่ส่วนของโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมากระจายชิ้นส่วนตรงนี้ด้วยชึบนี่เลยจึ๊กชิ้นส่วนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเล็กเวลาที่หนูกระจายอะค่ะหนูสังเกตด้วยนะคะว่าวางครบหรือเปล่าถ้าไม่เช่นนั้นหายไปคำจะครบไหมลูก
2: ไม
0: ่ครบนะคะชึบชึบชึบชึบชึบชึบมีอีกชิ้นส่วนเยอะมากเลยเดี๋ยวขอหาก่อนอู้ถ้าวางหมดน่าจะพื้นที่ไม่พอแหละลูกเดี๋ยวหาตัวอีกสักอันหนึ่งนี่แล้วกันทีนี้มีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพลวไหมขอเชิญพี่ปริมค่ะ อ่ะพี่ปริมคำแรกนะคะคือคำว่าอะไรพูดให้คุณครูแพลวฟังก่อน
2: ควายค่ะ
0: อ่ะควายนะคะควายตัวแรกคือตัวอะไรมาค่ะช่วยครบหรือยัง
2: ย
0: ัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังอ่ะหาตัวต่อไปได้เลยค่ะวออะไรลูก
2: วอ
0: ค่ะตัวต่อไปคือตัวอะไรคะสระอะไรลูกรู้จักไหมสระอาอ่ะพูดตามครูแพลวสระอา
2: สระอา
0: ค่ะแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรยอยักษ์เพื่อนตอบถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ปรบมือให้พี่ปริมด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเกมนี้ไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆเนี่ยตั้งสติดีๆสังเกตภาพสังเกตคำแล้วถึงมาดูในส่วนของคำตอบลองเอามาวางเรียงแล้วชี้

ทีละตัวดูก่อนว่ามันถูกต้องไหมถ้าหนูไม่เข้าใจให้ถามใครได้คะถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: คนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษาทุกๆกลุ่มเลยค่ะและช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยสรุปไหมวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ใบเตยค่ะมาจ้ะขอใส่แมสดีๆก่อนฟรุ๊ปอ่ะที่รักวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างลูก
1: อาหารในฤดูร้อนค่ะ
0: และอะไรคะและการเลือกรับประทานอาหารในฤดู
1: ร้อนค่ะ
0: ใช่เลยเตยจำได้ไหมว่าเราควรเลือกอาหารอย่างไรคะ
1: สะอาดค่ะ
0: แล้วปรุงเป็นยังไงด้วย
1: ปรุงสุกค่ะ
0: และก่อนที่เรานะคะจะรับประทานอาหารเราจะต้อง
1: ล้างมือค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ใบเตยด้วยเยี่ยมเลยลูกและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะรวมถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้พบเจอมาและสิ่งที่ตนเองสนใจนะคะมีความกล้าแสดงออกที่ดีมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวตามคำสั่งเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะได้อย่างถูกต้องขอชื่นชมเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ค่ะเราก็ได้พาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารนะคะแล้วก็อาหารที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำแตงโมใช่ไหมคะข้าวแช่เฉาอะไรด้วย
2: เฉาก๊วย
0: ถูกต้องเลยค่ะและการพูดถึงอาหารนะคะที่มันเน่าเสียได้เร็วเพราะว่าอากาศรวมถึงได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยเลือกรับประทานอาหารเหมือนที่พี่ใบเตยบอกเลยเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในการทำผลงานของตนเองคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะทำต้นกระบองเพชรนะได้น่ารักมากๆเลยและทุกๆกิจกรรมเด็กๆก็มีความตั้งใจเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเล่นเกมที่ต้องใช้การสังเกตนะคะรวมถึงการออกเสียงนะคะเพื่ออ่านเก่งมากๆเลยและที่สำคัญเลยนะคะเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาของเราในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
3: หมดลงแล้ว
0: แต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายนะคะ

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายกลุ่มและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อ

0: ผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันก.ล.ต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันก.ล.ต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินไปแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันก.ล.ต.
1: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
2: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
1: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของ

0: ของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือส

0: พร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้คนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุน
1: ข่าวหรือข้อมูลเล็กก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมันเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้น

0: ผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมคะปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าค่ะปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ห้องเรียนของเรามีใครไม่มาโรงเรียนไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครบเลยใช่ไหมแสดงว่าวันนี้มาทั้งหมดกี่คนมีเลข2กับเลข5เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ห้องเรียนของเด็กๆเนี่ยมากันครบไหมคะอ๋อมีเพื่อนๆนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยก็มาครบบางที่เนี่ยก็มาไม่ครบไม่เป็นไรอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยล่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเมื่อเช้าเนี่ยมีเพื่อนๆเนี่ยถามคุณครูแพรวน่าจะเป็นพี่น้ำหวานใช่ไหมคะน้ำหวานถามคุณครูแพรวว่าวันนี้คุณครูแพรวใส่รองเท้าคู่ใหม่มาโรงเรียนหรอคุณครูแพรววันนี้คุณครูแพรวใส่รองเท้าคู่สีดำมาปกติคุณครูแพรวจะใส่สีขาวใช่ไหมคะหัวโตๆที่คุณครูแพรวใส่อยู่แต่ทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะมันมีแมวที่อยู่หน้าบ้านคุณครูแพรวนี่แหละเขาไปล่าหนูตัวจิ๊ดเนี่ยแหละได้ทีเนี้ยเจ้าหนูอะค่ะเขาก็ตกใจวิ่งเข้าไปหลบในรองเท้าของคุณครูแพรวทีนี้พ่อของคุณครูแพรวเนี่ยเป็นคนเห็นตอนเช้าพ่อก็เลยเตือนคุณครูแพรวว่าอย่าเพิ่งใส่รองเท้าสีขาวนะครับลูกเพราะว่าหนูเนี่ยมันเข้าไปข้างในเอาไปล้างเอาไปซักให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่เช่นนั้นมันอาจจะมีเชื้อโรคได้

0: ดังนั้นนะคะอยากจะฝากเตือนเด็กๆทุกคนเลยก่อนที่จะใส่รองเท้านักเรียนรองเท้าพละนะคะถ้ามันไม่ใช่รองเท้าที่มันเปิดหัวค่ะให้เด็กๆเคาะก่อนทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบคุณครูแพลวคือมีสัตว์เนี่ยแอบเข้าไปข้างในถ้าใช่ถ้ามันไม่ใช่หนูแต่มันเป็นงูมันเป็นตะขาบมันเป็นแมงป่องหรือมันเป็นแมลงสาบล่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวดังนั้นนะคะฝากเตือนเด็กๆทุกคนเลยว่าก่อนที่จะใส่รองเท้านะคะให้เคาะให้เรียบร้อยก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามันมีแมลงนะคะหรือว่าสัตว์อะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันอาจจะทำอันตรายกับเราได้ตกลงไหมคะ
1: ตกลงค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างวันนี้ขอเชิญพี่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยน่าสนใจทุกคนเลยมาเลยครับเริ่มเลยค่ะพี
2: คเมื่อวานหนูไปสวนสาธารณะกับแม่ค่ะ
0: สวนสาธารณะที่ไหนคะลูก
2: ที่ใกล้ๆบ้านหนูค่ะ
0: โอ้แล้วหนูไปทำอะไรที่สวนสาธารณะล่ะคะ
2: หนูไปวิ่งกับแม่ค่ะ
0: น่าสนใจมากไปวิ่งไปออกกำลังกายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: วิ่งเยอะไหมลูก
2: ไม่ค่อยเยอะค่ะ
0: หนูเพิ่งเริ่มเป็นวันแรกไหมหรือว่าวิ่งมาสักพักแล้วว
2: ันแรกค่ะ
0: ทำถูกแล้วค่ะพี่พีคเพราะว่าการออกกำลังกายนะคะเราควรที่จะออกให้เหมาะสมถ้าเราเริ่มในวันแรกๆเราอาจจะยังไม่ต้องหูถาโถมให้มันเยอะขนาดนั้นอาจจะเพิ่มจากออกน้อยๆแล้วก็ค่อยเพิ่มจำนวนชั่วโมงหรือว่าการวิ่งก็ค่อยๆเพิ่มระยะทางใช่ไหมพีค
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก่อนวิ่งทำอะไรก่อนไหม
2: กินน้ำค่ะ
0: อ๋อดื่มน้ำนะคะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: พอวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกยังไงมั่งลูก
2: สบายค่ะ
0: อู้เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่พีคด้วยสาวเฮลตี้ใช่ไหมอ่ะขออีกสักคนหนึ่งสิวันนี้ขอเชิญผู้ชายบ้างขอเชิญพี่บีเอ็มฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะกระดุมเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนเดี๋ยวไม่หล่ออ่ะหล่อละเรียบร้อยค่ะ
3: ถ้าวันนั้นหนูไปแข่งเบเบกับพี่ที่บ้าน
0: อ๋อไปแข่งเบเบกับพี่ที่บ้านใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เบเบหรือว่าลูกข่างใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันเล่นยังไงอะคะ
3: ตักแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ซักลงมาแล้วก็มันก็หมุน
0: ๆอ๋อเด็กผู้หญิงรู้จักไหมคะเบเบ้
4: ร
0: ู้
4: จ
0: ัก เบเบ้หรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขาว่าจะเรียกว่าลูกข่างใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะยังไงอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะดึงลอกมันอย่างนี้มันก็จะตกลงไปในสนามแล้วมันก็จะหมุนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เราเล่นคนเดียวได้ไหมอ่ะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ก็คือต้องมีผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงที่ว่าพอเบเบ้ชนกันใครที่มันหยุดหมุนก่อนก็คือทำไม
3: แพ้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าเล่นเหมือนรุ่นครูแพลเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยน่าตื่นเต้นจังแล้วหนูจำได้ไหมคะว่าลูกข่างของหนูเนี่ยสีอะไร
3: สีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลือง
0: โอ้แสดงว่ามีครบเซตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วทีนี้เราเล่นยังไงให้ปลอดภัยล่ะลูก
3: ถ้าตะแกรงไป
0: โอ้แล้วตอนที่มันหมุนหมุนอยู่เอามือไปจับตะคุบเลยได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ทำไมล่ะ BM
3: ถ้าว่าบาดเจ็บได
0: ้ถูกต้องเลยต้องเล่นด้วยความระวัดระวังเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าได้ไปเที่ยวนะคะที่ทุ่งดอกทานตะวันมาด้วยโอ้โหสวยงามมากๆเลยและเด็กๆยังบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนตอนหนูไปนะคะหนูพกหมวกไปด้วยแล้วก็มีพัดลมแบบมือถือไปด้วยโอ้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะฝากบอกมาว่าช่วงนี้นะคะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วดังนั้นอยากฝากเตือนว่าคนไหนที่ใส่รองเท้าแตะนะคะให้ระมัดระวังรองเท้ากินขาด้วยนะรู้จักไหมเพราะว่าบางทีอะค่ะรองเท้าแตะเนี่ยมันก็หลุดขึ้นมาที่ขาใช่ไหมคะแล้วเวลาเอาออกเนี่ยมันยากมากๆเลยเพื่อนๆเลยบอกว่าอยากฝากเตือนว่าถ้าไปเล่นสงกรานต์นะคะก็เล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะคะอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวกันคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆสังเกตไปบริเวณรอบๆห้องก่อนสิเห็นอะไรบ้างขอเชิญมาลิค่ะเห็นกล้องด้วยเห็นอะไรอีกเปาค่ะ
1: เห็นท
0: ี
1: วี
0: เห็นทีวีใช่ไหมเห็นอะไรอีกตูนค่ะแล้วแบบนี้เราจะเดินไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เราจึงต้องทำไมคะหา
2: พื้นที่เป็นของตัวเอง
0: ถูกต้องเลยค่ะทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อเด็กๆได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงลูกยืนยังไงยืนตัวตรงๆเลยดังนั้นฟังจังหวะดีๆนะคะ

ใครได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงนะยืนตัวตรงเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะอู้เด็กๆปลายทางก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยไหนดูสิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้าง

ุณครูแพลวขอถามพี่แม็กตีกองอันใหญ่เหรอครับตียังไงครับตุ้มตุ้มอย่างนี้เลยใช่ไหมเยี่ยมเลยใบบุญละลูกใส่รองเท้าแก้วหรอคะเที่ยงคืนจะหายไปไหมคะไม่หายข้าวหอมละลูกทำอะไรนะคะโอ้ขายดอกไม้นะคะเป็นแม่ค้าที่น่าอุดหนุนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูมีบางคนนะคะทำท่าทางเป็นฮิปโปฮิปโปหมูเด้งหรือเปล่าอ้าวแล้วหนูล่ะคะโอ้กำลังทำท่าทางเป็นช้าง

0: ขอถามพี่อนนท์ค่ะ
1: ตกปลา
0: ตกปลานั่นเองฟ้าใสละจ๊ะ
2: พูดค่ะ
0: อะไรนะ
2: ข
0: ุ
2: ดด
0: ิน
2: ค่ะ
0: ขุดดินใช่ไหม มาลีละลูก
2: หน
0: ู
2: จ
0: ี๊
2: ดค
0: ่
2: ะ
0: หนูจี๊ดเหรอเสียงมันเป็นยังไงโอ้น่ารักมากๆนั่งลงพรึบปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงดูซิว่าวันนี้ใครจะสามารถจดจำข้อตกลงแล้วทำท่าทางได้ถูกต้องบ้างการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแค่ให้เด็กๆนะคะฟังจังหวะเคลื่อนไหวนะคะจากนั้นค่ะเมื่อคุณครูแพลวนะคะพูดคำนะคะก็ให้ทำตามข้อตกลงที่เราตั้งกันไว้ซึ่งในวันนี้ถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าทะเลทะเลนะให้เด็กๆค่ะปรบมือ3ครั้งยืนขาเดียวแล้วกางแขนออกทะเลนะคะแต่ตอนนี้ต้องทำยัง
2: ย
0: ัง ให้นั่งยังไงก่อนตัวตรงตั้งใจถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าน้ำตกน้ำตกนะคะให้เด็กๆค่ะย่ำเท้า5ครั้งสะบัดมือ5ครั้งแล้วนั่งลงไม่ยากเลยลำธารถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าลำธารลำธารนะให้เด็กๆค่ะกระโดดตบ5ครั้งชกไปด้านหน้า5ครั้งแล้วเอามือจับศีรษะถูกต้องทบทวนถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าทะเลให้หนูปรบมือ3ครั้งยืนขาเดียวแล้วกางแขนถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าน้ำตกให้ย่ำเท้า5ครั้งสะบัดมือ5ครั้งแล้วนั่งลงถ้าพูดคำว่าลำธารให้กระโดดตบ5ครั้งชกไปด้านหน้า5ครั้งแล้วเอามือจับศีรษะจำได้หรือยัง
2: จ
0: ำได้แล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าจะทำถูกไหมยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปลูกสาวที่กระโดดน้องระวังลื่นนะคะอุ้มลูกเหรอ

ลำธารกระโดดอะไร2 3 4 5แล้ว1 2 3 4 5แล้วศีรษะตัวเองนะจ๊ะโอ้ยแล้วพี่ก็กระโดดสุดตัวมันก็เหนื่อยสิจ๊ะสามหนุ่มนั้นแยกกันหน่อยนะจ๊ะแขนยาวเดี๋ยวจะชนกันนะจ๊ะ

่คุณครูแผ่วแค่ยกขาขึ้นมาเองนะบีเอ็มตั้งใจกว่านี้เออเห็นไหมก็ยืนตรงได้นี่เมื่อกี้เพื่อนๆปลายทางเขายืนได้ตัวตรงเป๊ะเลยนะครูแผ่วเห็นแสดงว่าเขาเป็นคนที่ทรงตัวได้ดีมากมากลำธารสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกยังโอตีถูกยังเยี่ยมเลยหล่อลื่นใช่ไหมไอ้ย่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหล่อลื่นก็วันนี้ว้ายตรงมุมนั้นลื่นนะคะระวังด้วยน้ำตกหนึ่งสี่ห้าแล้ว1 2 3 4 5และจากนั้นยืดขาออกมาเลยค่ะใครที่นั่งชิดกันอยู่อนุญาตให้ขยับมาทางนี้ได้พี่เชษจ๋ามาทางนี้เร็วลูกชายแม่หลังมันจะชนค่ะที่รักไหนดูซิเด็กผู้หญิงให้ทำยังไงเอากระโปรงคลุมที่หัวเข่าลูกชายทำยังไงคะดึงอะไรดึงกางเกงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะให้เด็กๆเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดพร้อมกันนับ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาไหนทำท่าอะไรต่อไปดีเล็งก่อนพี่ออมทำท่าอะไรดีจ๊ะสะบัดมือเหรอคะกี่ครั้งคะ10ครั้งเอาภาษาอะไรดีลูกอังกฤษได้เลยค่ะอ่านนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามฟ้าใสทำท่าอะไรดีจ๊ะกี่ครั้งดีคะ12ครั้ง12ครั้งตั้งกัด

0: ขึ้นมาเลยค่ะชกไปด้านหน้า12ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างไหนดูซิโอ้ยกมือกันเยอะแยะเลยไหนดูซิทำท่าอะไรดีครับโอ้เพื่อนๆบอกว่าให้นะคะนั่งขัดสมาธิจากนั้นให้ประสานมือยืดไปด้านหน้านับ1ถึง10เป็นภาษาจีน
1: อีเออซานซื่ออู่ลิ่วชีปาจิ่วฉือ
0: ยืดไปด้านบนนับ1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เอ็นไปทางซ้ายนับ1ถึง10ภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ็นไปทางขวานับ1ถึง10ภาษาไทยเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้

ามช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาไหนดูซิว่าวันนี้ใครจะทำสมาธิได้นิ่งได้บ้างโหเก่งกันทุกคนเลยค่ะใครแอบเกินสมาธิหรือเปล่าไหนดูซิโอ้เพื่อนๆปลายทางก็เก่งมากๆเลยค่ะนู้ยอดเยี่ยมกันทุกๆคนเลยใครยังนั่งหลังค่อมนะอื้อค่อยสวยหน่อยปังหอมนิ่งหรือยังพี่ปังหอมก็นิ่งละทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาสำรวจไปรอบๆตัวเพื่อนๆลืมตาครบหรือยังครบแล้วครับครบแล้วค่ะทีนี้นะคะเด็กๆค่อยๆลุกแล้วกลับไปนั่งที่อะไรครับไม่เป็นไรครับนั่งไปก่อนวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรคะเอาใหม่จูนสติใหม่ตามอะไรค่อยยังชั่วหน่อยสนุกไหมคะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆนะคะตอบให้ชื่นใจหน่อยว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนไปแล้วเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตนะคะของคนสัตว์แล้วก็พืชไปแล้วรวมถึงได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงโรคที่พบเจอบ่อยๆในฤดูร้อนไปแล้วและวันนี้คุณครูแพลวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสน

0: ไรจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นไทยในฤดูร้อนน่าสนใจใช่ไหมใช่มีใครรู้จักวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าการละเล่นในฤดูร้อนบ้างยกมือขึ้นขอถามขวัญเอ๋ยค่ะมาเลยอยากรู้ว่าขวัญเอ๋ยเนี่ยเขารู้ไหมนะว่าในฤดูร้อนเนี่ยมีประเพณีหรือการเล่นการละเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: สงกรานต์ค่ะ
0: สงกรานต์ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยใช่เลยประเพณีที่ขึ้นชื่อมากๆก็คืออะไรสงกรานต์ใช่ไหมคะนิยมเล่นในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าอากาศมันเป็นยังไงลูกร้อนถูกต้องเลยค่ะและประเพณีแรกนะคะก็คือนี่เลยสงกรานต์นะคะสงกรานต์ถูกต้องสงกรานต์ไม่ได้มีแค่เล่นน้ำนะไม่ได้มีแค่เล่นน้ำนะเด็กๆเพราะว่าในประเพณีสงกรานต์นะคะสมัยก่อนประเทศไทยนะคะเขายังถือว่าวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะซึ่งสงกรานต์นะคะนอกจากจะมีการเล่นน้ำนะคะหรือการละเล่นต่างๆแล้วก็ยังมีการทำบุญขนทรายเข้าวัดรู้ไหมว่าทำไมต้องขนทรายเข้าวัดจะอธิบายให้ฟังสมัยโบราณเนี่ยเขายังไม่มีถนนลาดคอนกรีตหรือว่ายางมะตอยเหมือนพวกเราใช่ไหมแต่ก่อนยังไม่มีนะถนนแบบหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะคะของประเทศไทยมันก็จะเป็นดินนะคะหรือเป็นทรายทีนี้นะคะตลอดทั้งปีนะคะเวลาคนที่เขามาทำบุญที่วัดนะคะเขาจะถือว่าเวลาย่ำเข้าวัดและย่ำออกจากวัดทรายจะติดเท้าของคนที่เดินเข้าออกเข้าใจหรือยังพอทรายติดไปด้วยใช่ไหมคะพอมีงานบุญทีเขาก็จะขนทรายเข้าวัดเพื่อปรับนะคะทั้งพื้นดินของวัดแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนนะคะในหมู่บ้านแล้วก็วัดต่างๆด้วยซึ่งประเทศไทยของเราศาสนาหลักที่นับถือก็คือศาสนาอะไรล่ะอะไรนะศาสนาพุทธนั่นเองซึ่งสงกรานต์นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นเจดีย์ทรายใช่ไหมคะใช่แล้วนอกจากนี้นะคะประเพณีสงกรานต์นอกจากสาดน้ำกันแล้วยังมีการรดน้ำดำหัวใครพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าประเพณีสงกรานต์อย่างที่คุณครูแพลวบอกเลยมันเป็นประเพณีที่เหมือนการขึ้นปีใหม่ดังนั้นนะคะพอทำบุญเสร็จแล้วนะคะก็มาขอพรผู้ใหญ่ให้ชีวิตเป็นยังไงโอ้ให้ชีวิตดีนะคะนอกจากนี้นะคะสงกรานต์สมัยก่อนเขาไม่ได้มีปืนฉีดน้ำใช่ไหมเขาเล่นยังไงล่ะขันแล้วก็จะมีขันเล็กๆหรือว่ามีดอกไม้นะคะในการแค่พรมน้ำไม่ใช่สาดซึมอย่างนี้เลยได้ไหมล่ะไม่ได้สบงสบายหลุดหมดแหละลูกใช่ไหมต่อมานี่เลยรู้จักไหมรู้จักบ่ประเพณีบุญบั้งไฟใช่บุญบั้งไฟนะคะเขาจะจัดก้ำกึ่งละหว่างฤดูฝนแล้วก็ปลายช่วงฤดูร้อนเพราะอะไรล่ะเพราะว่าฤดูร้อนนะคะมันมาพร้อมความแล้งพอมันมาพร้อมความแล้งปุ๊บมันทำไมล่ะมันก็ไม่มีน้ำนะสิเขาก็เลยมีความเชื่อว่าการมีงานบุญบั้งไฟนะคะก็เป็นการขออะไรให้มันตกลงมาฝนเพื่อให้ได้เข้าสู่ฤดูฝนให้มีน้ำเยอะๆในการทำนานั่นเองซึ่งบุญบั้งไฟเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคอะไรใครตอบได้มีรางวัลอ่ะลองทายดูก่อนเบคอนเชิญค่ะชึบเบคอนคิดว่างานบุญบั้งไฟเนี่ยเป็นงานที่สำคัญของภาคอะไรคะภาคใต้ถูกไหมคะยังไม่เฉลยมีภาคอื่นไหมใครคิดว่าเป็นภาคอื่นปรบมือให้เบคอนด้วยกล้าหาญมากๆเชิญสโนค่ะเบคอนบอกภาคใต้ แล้วสโนคิดว่ามันเป็นงานของภาคอะไร
1: ภาคเหนือค่ะ
0: ภาคเหนือก็ยังไม่ใช่ขอเฉลยแล้วกันปรบมือให้พี่สโนก่อนเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือก็คือภาคอีสานถูกต้องเลยซึ่งในหน้าร้อนหรือว่าฤดูร้อนนะคะประเพณีตามภาคต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะต่อมาโป๊ะให้สังเกตก่อนคนเขากำลังทำอะไรเอาอะไรอ๋อเขาเหมือนเอาไม้ใช่ไหมคะไปจิ้มที่ไหนล่ะ
2: ต้นไม
0: ้ต้นไม้แล้วหนูพอจะทายได้ไหมว่าต้นไม้อะไรใหญ่ๆอยู่ในวัด
2: ต้นไทร
0: ต้นไทรหรอต้นก้ามปูหรอใบเหมือนหัวใจที่หน้าอาคารหลวงปู่โต๊ะมีอุ๊ยมันติดอยู่ที่ริมฝีปากใช่ไหมแต่คุณครูแพลวได้ยินเด็กๆปลายทางตอบนั่นก็คือต้นโพต้นโพถูกต้องเลยค่ะโบราณเนี่ยเขาบอกว่าต้นโพนะคะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะคะเขาตรัสรู้นะคะอยู่ใต้ต้นโพดังนั้นนะคะประเพณีนี้นะคะก็คือแห่ไม้ค้ำโพเป็นประเพณีของทางภาคเหนือซึ่งก็เป็นงานบุญเหมือนกันนอกจากสงกรานต์นะคะที่เขาสาดน้ำกันแล้วนะคะประเพณีตามต่างจังหวัดอะค่ะก็ยังมีอันนี้ด้วยแห่ไม้ค้ำโพซึ่งก็เป็นงานบุญเช่นกันต่อมานี่เลยคุ้นๆไหมรู้จักไหมคะว่าเจดีย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะก็คือทำบุญอัฐิอัฐิคือกระดูกรู้จักไหมคะแล้วเราจะทำบุญอัฐินะคะก็ต่อเมื่อมีญาติของเราผู้ใหญ่ของเราเขาเสียชีวิตไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้ผ่านการเผาหรือชาปนกิจเรียบร้อยแล้วเราก็นิยมที่จะเก็บกระดูกหรือบางคนก็เอาไปลอยน้ำแต่ตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะมีเจดีย์หรือว่าโกรธน้อยๆอย่างเงี้ยเราไว้ที่บ้านเพื่อเก็บอัฐิหรือว่ากระดูกของคนในครอบครัวไว้เวลาหน้าร้อนนะคะช่วงมหาสงกรานต์นะคะเขาก็จะนิยมนิมนต์พระนะคะหรือว่านำอัฐิเหล่านั้นเนี่ยเพื่อมาทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับซึ่งเป็นงานใหญ่เลยใช่ไหมคะเพื่อเป็นการระลึกถึงด้วยนะคะว่าเราเนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วยังมีญาติคนอื่นๆเช่นคุณตาคุณยายคุณทวดด้วยใช่ไหมไหนใครเคยทำบุญแบบนี้ให้คุณทวดบ้างยกมือน่าเห็นไหมก็มีเพื่อนที่เขาเคยนะต่อมานี่เลยก็สำคัญ
2: เล
0: ่นอะไรเล่นว่าวถูกต้องเลยค่ะซึ่งในฤดูร้อนนะคะก็มีลมดีเหมือนกันค่ะไม่ใช่เล่นได้แค่ฤดูหนาวนะฤดูร้อนก็เล่นได้เช่นกันซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยเด็กๆลองคิดย้อนไปสิสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ยังไม่มาวิทยุอย่าฝันแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆสมัยก่อนนะคะเขาจะมีกิจกรรมอะไรล่ะที่ทำในฤดูร้อนให้มันสนุกสนานอ๋อเล่นว่าวหรือว่ามีการละเล่นต่างๆเช่นตีมอนซ่อนผ้าใช่ไหมคะลีลีเข้าสารก็สามารถเล่นได้ใช่ถูกเล่นว่าวนะคะก็เป็นที่นิยมซึ่งในประเทศไทยว่าวนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาถือเป็นกีฬาเลยนะเพราะนอกจากเขาจะชักว่าวให้มันลอยขึ้นเหนืออากาศแล้วอะค่ะเขายังทำการแข่งขันว่าใครที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยมันลอยขึ้นสูงที่สุดอยู่บนข้างบนนะคะบนลมเนี่ยนานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งว่าวในประเทศไทยนะมีเยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่เคยเห็นใช่ไหมไหนถามเด็กๆซิว่าเด็กๆรู้จักว่าวอะไรได้บ้างใครจะออกมาตอบบ้างขอเชิญปอเช่เช่รู้จักว่าวอะไรบ้างอ่ะเริ่มเลย
1: ว่าวกระดาษ
0: อ๋อว่าวกระดาษที่เราเคยประดิษฐ์กันใช่ไหม เก่งมากๆเลยปรบมือให้ปอร์เช่ด้วยมันมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬาใช่ไหมคะว่าวที่เหมือนงูก็มีใช่ไหมเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าช่วงฤดูร้อนนะคะคนเขาก็นิยมหาพื้นที่ในการเล่นว่าวเพราะว่าลมมันก็ดีเช่นกันแต่ฤดูร้อนนะคะข้อเสียของมันคืออะไรล่ะอากาศมันทำไมมันร้อนดังนั้นนะคะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเก่งมากๆเลยที่สามารถคิดนะคะประเพณีต่างๆแล้วก็การละเล่นต่างๆเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยมันมีสีสันมีสิ่งที่ทำร่วมกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีทีนี้เนี่ยคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าถ้าในฤดูร้อนเนี่ยมันมีทั้งประเพณีที่น่าสนใจมากมายขนาดนี้มีทั้งการละเล่นมากมายขนาดนี้ถ้าเป็นเด็กๆจะทำตัวอย่างไรให้ปลอดภัยแต่ว่าคุณครูจะไม่ให้พูดอย่างเดียวนะคุณครูแพลวจะจดคำตอบของเด็กๆด้วยได้ไหมคะแต่ว่ากระดานมาหรือยังล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วค่ะทีนี้คุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะเพื่อสืบสานประเพณีในฤดูร้อนหรือว่าไปดูการละเล่นต่างๆในฤดูร้อนเนี่ยจะทำยังไงให้ตนเองเนี่ยปลอดภัยมีวิธีใดบ้างขอเชิญต้นน้ำครับทางนี้เลยนะจ๊ะเลิศที่สุดอ่ะทำยังไงคะวิธีแรกให้เราปลอดภัย
1: ห้ามเล่นน้ำคนเดียว
0: ถูกต้องคุณครูแพลจะเขียนนะขอเขียนว่าไม่เล่นน้ำคนเดียวชึบตัวนี้ตัวอะไรนะสระไออะไร
2: สระไ
0: อถูกต้องค่ะไม่เล่นไม่เล่นสระอะไรเมื่อกี้สระอำเก่งจังเลยอ่ะมีคนรู้จักด้วยอ่ะนี่เลยพี่ต้นน้ำบอกว่าไม่เล่นน้ำคนเดียวเพราะอะไรครับพี่ต้นน้ำ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจมน้ำ
0: ถูกต้องเลยหน้าร้อนเนี่ยเราเข้าใจฤดูร้อนเราเข้าใจว่าอากาศมันร้อนนะคะแล้วเราก็อยากจะไปว่ายน้ำแต่ทีนี้ถ้าไปคนเดียวเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยนะเพราะทำไมนะคะพี่ต้นน้ำ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะจมน้ำ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้พี่ต้นน้ำดังๆเลยใช่ซึ่งมีข่าวออกบ่อยมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีอะค่ะขนาดน้ำตื้นๆแค่เข่าครูแพลเนี่ยยังเกิดการจมได้เลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตกใจใช่ไหมคะอันตรายมากๆเลยต่อมานอกจากไม่เล่นน้ำคนเดียวแล้วทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยได้อีกขอเชิญพี่ฟ้าใสจ้าจ้าหูกระซิบเบามากได้ยินถึงนี้เลยที่รักอะทำอะไรได้บ้างคะ
1: ไม่ไปกับคนแปลกหน้าค่ะ
0: ถูกต้องถ้าเรานะคะไปเที่ยวเช่นเราไปเที่ยวสงกรานต์เราก็จะต้องไม่ควรไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากอันนี้น่าสนใจอ่ะขอเขียนว่าไม่สระไอไม้มาลายอีกแล้วใช่ไหมไม่แล้วตัวนี้ล่ะใช่ด้วยไหมใช่ไม่ไปปึ๊กกับคนคนแปลกหน้าแล้วคนหน้าแปลกได้ไหมเอ้า

0: โอเคเลยไม่ไปกับคนแปลกหน้าเพราะอะไรจ๊ะที่รัก
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงผู้ปกครอง
0: ใช่ถูกต้องเลยแล้วถ้าสมมุติว่าไปกับคนแปลกหน้าแล้วโชคร้ายคนนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเนี่ยหูยเขาพาเราไปขายอย่างนี้น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวค่ะ
0: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยปรบมือให้ฟ้าใสนอกจากไม่เล่นน้ำคนเดียวไม่ไปกับคนแปลกหน้ามีอย่างอื่นไหมคะเชิญพี่โอติครับเพื่อจะมีแบบคำตอบที่มันซึ้งกินใจอ่ะ
2: ห้ามเล่นไฟครับ
0: ถูกต้องอันนี้ก็สำคัญเลยไม่เล่นไฟใช่ไหมคะได้เลยค่ะชึบคุณภูแพลวจะเขียนว่าไม่เล่นใครหายใจแรงมากเลยอ่ะฟืบรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ให้เล่นไฟ
2: ไฟลุกครับ
0: ไฟมันจะทำไมนะลูก
2: ลุกครับ
0: ถูกต้องเลยในช่วงฤดูร้อนนะคะอาจจะพากันไปทำบุญนะคะในงานแล้วบังเอิญว่าเราไปเจอไฟแช็กหรือว่าไม้ขีดจะลองจุดซะหน่อยแต่ทีนี้นะคะมันรึบขึ้นมาแล้วมันไปโดนที่มือจะเป็นยังไงล่ะ
2: เจ็บครับ
0: ใช่ปลอดภัยไหมล่ะโอติแบบนี
2: ้ไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ปรบมือให้พี่โอติด้วยขออีก2ข้อใครดีล่ะขอเชิญนิลินจ้าเพื่อนบอกว่าไม่เล่นน้ำคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไปกับคนแปลกหน้าไม่เล่นไฟมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้เราปลอดภัยเวลาที่เราเนี่ยไปเที่ยวงานประเพณีหรือว่าการเล่นในฤดูร้อน
1: อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: อ๋อถูกต้องเลยอยู่กับผู้ปกครองนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอเขียนนะคะว่าอยู่กับผู้ปกครองอันนี้สระอะไรสระอูกับเดี๋ยววันหลังจะให้เด็กๆออกมาเขียนเองดีไหมจะทำได้ไหมงั้นวันหลังให้เขียนตามได้ไหมพอเขียนตามแล้วบอกได้เลยโอเคเลยปึ๊บอยู่กับผู้ปกครองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยที่พี่นิรินบอกนะมันสอดคล้องกับข้อนี้เลยที่เราจะไม่ไปกับคนแปลกหน้าให้อยู่กับผู้ปกครองเอาไว้เพราะอะไรเพราะความปลอดภัยของใครคะตัวเองถูกต้องเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานบุญหรือจะเป็นงานสงกรานต์แต่อย่าลืมนะคะว่าในสังคมไทยค่ะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีดังนั้นการป้องกันตนเองไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและข้อสุดท้ายขอเชิญพี่ตูนค่ะมาเลยพี่ใหญ่ของเราฝั่งผู้หญิงอ่ะเริ่มเลยจ้ะ
1: ห้ามไปคนเดียวค่ะ
0: อ๋อห้ามไปแบบไหนคะ
1: ห้ามไปคนเดียวแล้วไม่มีผู้ปกครองอยู่แล้วแล้วก็จะลงพักหายไปเลยค่ะ
0: ใช่แล้วแบบนี้เราทำยังไงดีล่ะคะให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไว้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนที่พี่นิรินทร์บอกเลยว่าให้อยู่กับผู้ปกครองไว้ไม่เป็นไรปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยอ่ะ4ข้อก็ได้แต่ขอให้เด็กๆมาช่วยกันอ่านตามหน่อยได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนออกมาชี้ด้วยอ่านตามก่อนไม่เล่นน้ำคนเดียวอีกทีนะคะไม่เล่นน้ำคนเดียว

0: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
1: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
0: ไม่เล่นไฟ
1: ไม
0: ่
1: เล
0: ่
1: นไฟ
0: ถูกต้องเลยค่ะอยู่กับผู้ปกครอง
1: อยู่กับผู้ปกครอง
0: ทีนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กสักหนึ่งคนช่วยมาชี้แล้วอ่านดูซิว่าเขาจำข้อไหนได้ท้าทายมากพี่สโนมาเลยสโนจำข้อไหนได้คะให้ดูก่อนสโนจำข้อไหนได้อ่ะน้องชี้นะคะแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังเลย
2: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
0: อีกทีค่ะ
2: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องสโนอ่านถูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยทีนี้มีใครจำข้อไหนได้อีกขอเชิญผู้ชายบ้างเชิญพี่เบคอนครับมาเลยอ่ะไม้กายสิทธิ์พี่เบจำข้อไหนได้ที่ไม่ซ้ำกับพี่สโนข้อไหนครับชี้ซิได้เลยครับอ่ะชี้แล้วอ่านเลยครับ
2: ห้ามเล่นน้ำคนเดียว
0: อ่ะอีกทีนึงไม่เล่นน้ำคนเดียวเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยขออีกสักหนึ่งคนหรือเอาให้ครบข้อดีนะเอาให้ครบข้อดีกว่าทีนี้ขอเชิญภาคินมาเลยภาคินจำข้อไหนได้อีกไม่เล่นน้ำคนเดียวไปแล้วไม่ไปกับคนแปลกหน้าแล้วเหลืออีกสองข
3: ้ออ
0: ันนี้ใช่ไหมอ่ะน้องหยิบมาทางนี้ถือไมโครโฟนอ่ะเริ่มเลยครับ
2: ไม่เล่นน้ำคนเดียว
0: เอาใหม่ไม่เล่นไฟไม่เล่นไฟจูนสติก่อนตึกตึกตึกตึกอ่ะเอาใหม่ไม่เล่น
2: ไฟ
0: ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วและขออีกข้อหนึ่งพาคินอยู่กับผู้ปกครอง
2: อยู่กับผู้ปกครอง
0: อีกครั้งอยู่กับผู้ปกครองเก่งมากปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยเกือบหลับแต่กลับมาได้ถือว่าดีเห็นไหมคะว่าประเพณีนะคะรวมถึงวัฒนธรรมและการละเล่นนะคะในฤดูร้อนเนี่ยมีแต่สิ่งที่น่าสนใจแต่สิ่งอื่นเลยนะคะคือเราจะต้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวใครคะ
1: ต
0: ัวเองเวลาไปเที่ยวนะคะหรือว่าเวลาไปเล่นการละเล่นก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะคุณครูแพลหวังว่าเด็กๆนะคะจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: แต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ดูก่อนนั่งเรียบร้อยเปล่าโอ้ดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพลววันนี้จะให้เด็กๆชูนิ้วหัวแม่มือ

อีกข้างชูนิ้วก้อยเอาละเอาละ1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนนี่เองแค่สลับนิ้วเองไง1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนและเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกนะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะขยำกระดาษสร้างภาพเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะปิ๊งอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีอย่างแรกเลยคืออะไรคะดินอะไร
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: เอาไว้ทำอะไรล่ะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื
1: ่อ
0: ถูกต้องเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางไม่มีสามารถใช้เป็นกระดาษอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษร้อยปอนหรือว่ากระดาษการ์ดกระดาษสำหรับวาดภาพก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษอะไรนะคุ้นไหม
1: กระดาษว
0: ่
1: าว
0: อุ๊ยทำไมมันเก่งขนาดนี้วะถูกต้องเลยค่ะกระดาษว่าวนั่นเองค่ะซึ่งกระดาษว่าวอันนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆนะคะจะตัดนะคะเป็นขนาดที่พอดีสำหรับการขยำนั่นเองค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะใช้เป็นกระดาษสีนะคะหรือว่ากระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เช่นกันค่ะต่อมาเลยก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะแล้วถ้ามือเราเลอะล่ะเช็ดที่ผ้าเช็ดถูกต้องเลยค่ะผ้าเช็ดมือนะคะเก่งมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้เด็กๆเนี่ยได้รับชมขอขยับขยายก่อนเตรียมกาวด้วยปึ้งชึบชึบชึบอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทำก็คือเขียนอะไรก่อนคะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่
1: อ
0: เขียนชื่อนะคะอ่ะเวลาเราเขียนชื่อนะคะนี่เลยคุณครูแพลวขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นะตัวอะไรสัญลักษณ์คุณครูแพลวฮอนคูกนะคะจากนั้นให้เด็กๆออกแบบระวางแผนก่อนวันนี้เราจะไม่ใช้สีเทียนเลยนะถ้าเด็กๆสังเกตคุณครูแพลวไม่มีสีเทียนเลยคุณครูแพลวมีแต่กระดาษที่จะนำมาขยำใช่ให้เด็กๆขยำก่อนออกแบบก่อนว่าจะทำเป็นอะไรเช่นคุณครูแพลวอยากทำเป็นสิ่งนี้ชึบอะไรล่ะยังไม่บอกไงหรือเปล่าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะหึเป็นได้หมดเลยแต่ว่าเวลาทำอะค่ะให้เด็กๆทำอย่างไรก่อนใช่คิดก่อนเพราะว่าถ้าไม่คิดเลยอะค่ะเราทำงานสเปะสปะอย่างนั้นจะได้ไหมไม่ได้นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะแต่ว่ามันเป็นการที่เด็กๆอะค่ะจะต้องวางแผนแล้วก็ออกแบบก่อนนะคะนี่เลยเดี๋ยวขยำไว้ให้ดูใส่ลุงก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้

ใช่ไหมทำทะเลยังได้เลยนี่เลยกาวก็ใช้ให้พอดีเห็นไหมกระดาษเท่ากันนะคะแต่คุณครูแพลเนี่ยขยำให้มันมีความเล็กใหญ่ที่มันทำไมมันต่างกันได้ชึบชวบเหมือนอะไรเลยเหมือนดอกไม้ทำอย่างอื่นได้ไหมได้ทำก้อนเมฆได้ไหมได้ทำรถก็ได้แต่ใครที่เก่งแล้วเนี่ยจะทำแบบครูแพลไหมไม่ลองคิดให้เป็นงานของใครคะตัวเองนะคะงานนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลจะให้เด็กๆ เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

เด็กๆแต่ละคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมกันมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะรักษาความสะอาดช่วยเช็ดโต๊ะและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญพี่เบย์ครับดูสิว่าวันนี้พี่เบคอนเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะยิ้มมาเลยถึงใส่แมสก็เห็นเหมือนมีตาวิเศษอ่ะเริ่ม

0: สมการครับ
1: เบคอนนะคะทำกิจกรรมสีเทียนนะคะหรือว่าวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นคนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์นะคะแล้วก็มีรายละเอียดยังไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อย
0: มีคนครับมีถังน้ำครับมีผีเสื้อครับมีนกครับมีต้นไม้ครับมีพระอาทิตย์ครับมีท้องฟ้าครับแล้วก็มีก้อนเมฆครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะพี่เบชอบผลงานตนเองไหมลูก
0: ชอบครับ
1: เบชอบตรงไหนจ๊ะ
0: ชอบตรงท้องฟ้าครับ
1: ทำไมล่ะครับ
0: เพราะว่ามันสวยครับ

0: แล้วพี่เบย์อยากวาดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบผลงานพี่เบคอนไหมลูก
2: ชอบ
0: น้องชอบตรงไหนคุณครูแพลวขอถามพี่ภาคินภาคินชอบตรงไหนลูกทำไมอะลูกเพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมคะอ๋อแล้วหนูอยากให้เพื่อนวาดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ๋ออยากให้วาดผีเสื้ออีกสัก2ตัวใช่ไหมคะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยถึงครับคนต่อไปขอเชิญพี่ปังหอมค่ะดูสิว่าวันนี้พี่ปังหอมเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนมาเลยค่อยๆนะคะปังคะวันนี้ทำผลงานอะไรมาคะ
3: วาดภาพด้วยสีน้ำค่ะ
0: ปังวาดเป็นภาพอะไรลูก
3: วาดเป็นหมีกำลังมาดูดอกไม้ค่ะ
0: เป็นหมีกำลังมาดูดอกไม้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปังชอบผลงานตนเองไหมลูก
3: ชอบค่ะ
0: ปังชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
3: ตรงหมีค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่าน่ารักค่ะ
0: น่ารักสมจริงไหม
3: สมจริงค่ะ
0: เยี่ยมเลยแล้วเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่ปั้นพี่ปั้นชอบตรงไหนลูกทำไมอะลูกแล้วสมจริงไหมเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะลูกและคนสุดท้ายขอเชิญพี่นิลินค่ะดูสิว่าวันนี้พี่นิรินทร์เขาจะนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยวันนี้นิรินทร์ทำอะไรมาลูก
4: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: วันนี้หนูทำเป็นภาพอะไรคะ
4: ต้นไม้ค่ะ
0: มีอะไรอีกลูก
4: แล้วก็มีพุ่มไม้ค่ะแล้วก็มีพื้นดินค่ะแล้วก็มีดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะนิรินทร์ชอบผลงานตนเองไหมลูก
4: ชอบค่ะ
0: นิรินทร์ชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
4: ชอบตรงต้นไม้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
4: เพราะว่าสมจริงค่ะ
0: เยี่ยมเลยนิรินทร์อยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
4: อยากเพิ่มเติมนกค่ะ
0: โอเคเลยถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นิรินทร์ได้ไปเพิ่มเติมนะ
4: ค่ะ
0: แล้วเด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนข้าวหอมลูกสาวชอบตรงไหนลูกทำไมล่ะคะสวยแล้วพี่นิรินทร์เนี่ยเขาขยำได้เหมือนจริงไหมเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ันและรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะ
2: เกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อน

0: ชื่อเกมภาพตัดต่อการเล่นในวันสงกรานต
1: ์อะแค่ชื่อเกมเนี่ยก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันก่อนปิ๊งนี่นะคะก็คือภาพสมบูรณ์นะของเกมนี้ให้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตก่อนนะคะว่ามันคือภาพอะไรแล้วมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างใช้สมาธิก่อนใช้สมาธิก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะลูกหลังจากที่เด็กๆนะคะสังเกตเกมเรียบร้อยแล้วคุณครูแพลวจะมากระจายชิ้นส่วนแยกแหละทีนี้เอาหลาวเด็กๆก็จะแบบอันนี้ต่อตรงไหนคะอันนั้นต่อตรงไหนคะเกมนี้ค่ะมันจะไม่ยากเลยถ้าหนูรู้จักการสังเกตแล้วก็ลองคิดดูซิว่ามันสามารถนำมาต่อกันแล้วมันจะเป็นภาพที่มันเป็นปกติได้ไหมหรือว่ามันแปลกๆไปนะมันใช่หรือเปล่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอเลือกตัวหนึ่งก่อนครูแพลวเองครูแพลวเองครูแพลวเลือกตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกใครจะนำชิ้นส่วนมาต่อได้บ้างขอเชิญเป็นพี่ออมค่ะพี่ออมจ๊ะคุณครูแพลวเนี่ยเลือกเป็นตัวนี้พี่ออมเลือกอีกชิ้นหนึ่งมาต่อให้ถูกได้ไหมถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: ขออีกชิ้นหนึ่งได้ไหมพี่ออม
3: ใช่ค่ะ
1: ตรงไหนดีลองดูนะลูกถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะ
1: ปรบมือให้พี่ออมซับด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและเกมนี้นะไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่หนูกระจายชิ้นส่วนนะคะหนูคอยสังเกตด้วยนะคะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันตกลงไปที่พื้นหรือเปล่าถ้าตกนะคะก็ช่วยกันเก็บขึ้นมาด้วยนะคะและคุณครูนะคะปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพลวสรุปไหมขอเชิญวันนี้ขอเชิญเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะมาลูกขวัญเอ่ยคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ประเพณี
0: และอะไร
1: และแล้วก็
0: วัดอะไร
1: ว
0: ัฒนธรรมพูดใหม่ประเพณีและวัฒนธรรม
1: และวัฒนธรรม
0: ในฤดูอะไรคะ
1: ในฤดูร้อน
0: ถูกต้องเลยปรบมือดังๆเก่งมากๆเลยและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวนะคะได้ตรงตามข้อตกลงรวมถึงตรงจังหวะนะคะเก่งมากๆเลยล่ะค่ะและต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นนะคะรวมถึงเรานะคะได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการป้องกันนะคะดูแลตนเองเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในฤดูร้อนด้วยเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆก็มีความรับผิดชอบนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจกันทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เด็กๆตั้งใจเรียนตลอดเทอมที่ผ่านมาเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่เราจะลากันไปขอมาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง

0: DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเอง ก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะ ถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่าง

0: ต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม U-band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยดูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้

โอ้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นเศษอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เฮทีวาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: นี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในล่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผู้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับ ให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค่ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือลอง
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรังเลย
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองกลับได้นะ
4: เ
1: ลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: อร่อยไหมไม่ต่อคนช่วยส่งเสียงด่าอ่ะให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
2: ม้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าสู่นี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
3: ดีผมสะอาดนะ
0: ต้องลงสุขาทำไมไม่สะอาดต้องวนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: าถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กิน
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้งั้นก็ต้องลองชิมแล้วแหละว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคทีเสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค่ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอทีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: ลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็ทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดรู้สึกมันมีความสุขกับสนุกกับมัน
1: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่อเนี่ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงดูพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้า2

0: ว่าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาหนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาว
ท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็เป็นท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราว

เดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านเทพคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีเขาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวรโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวรโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประทานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลประธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะพระธรรมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความ

สมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับปฐมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงานหลังการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของพระธรรมทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลก

0: งานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของประธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นไอพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั่นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาให้ออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปัชฌาย์ขอนิสัยจากผู้อุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณทำนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด็กท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะหลวงพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะแขยงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของกระทรวงทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่า ของพระธรรมทูตเป็นรากเหง้าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเรานั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
3: พลังแสง
4: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองพิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ท

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้าย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ ดีๆก่อนนี้60นาที
1: 60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: ดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยคร
0: ับไปเลยครับค่ะค่ะค่ะ
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแล

0: ตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม
1: ่นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลาสอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
0: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง 2. สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
1: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
3: อ๋อเหรอคะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
3: 008
1: ครับ
3: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
3: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไง
4: ถ้าไม่อบอุ่นแน่นอนค่ะ
3: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
3: อ๋อเหรอคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
3: โอ้ดีจังเลยนะคะ
1: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแต่ระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
3: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
3: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
3: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
0: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคลิก
5: แล้วดัน
6: เ
5: ล
6: ย
5: เปลี่ยนดันแขน
6: ขาตรงนะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงยังเงาขาวนะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ยืดไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: ยัง
5: มีลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
5: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
5: ึ
6: ง
5: เร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
5: ึ้นเริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
6: ่
5: ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลาง
6: อึ๊บ
5: ดีบกลางอึ๊บ
6: โอเคข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซฟแรงนิดนึง
5: มีแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บนั่นแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
6: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
6: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
7: ไหวค่ะ
1: เอาขอเสียงหน่อย
7: ไหวค่ะ
1: โอเค
7: สู้ตาย
0: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยัคฆ์ร้ายของเราหมดแรงหรือไม่
5: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
6: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
5: ลอยไหมคะ
6: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
5: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
6: สองข้าง
5: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
6: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
5: ขา
6: ครับหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยัคฆ์ร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
6: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลยดึงเข่าขึ้นมาไว้ท่านี้
5: ดึงค้างไว้นี
6: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยัคฆ์ร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
5: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็วเร็วเร็ว
6: ขอเร็ว
5: จักรยาน
6: ไว
5: ้ปั่นเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
6: เรียบร้อยเลยค่ะ
1: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
6: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
8: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับ

0: พบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกรสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
0: ครับผม
2: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
1: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
3: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
1: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
0: ทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
3: ไปปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
1: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
0: 15นาทีก็ปวดแล้ว
1: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
0: ง
1: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
0: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
3: ดีมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยอย่างเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
0: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
1: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
0: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหม
1: ครับจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
0: ่
1: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
3: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะช่วยใจได้
0: หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
1: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
0: ้
1: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลม
0: เป็น
1: แรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแล

0: เราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: เขียวอะไรแม
1: ่ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

0: การทำพาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องนะคะอย่าครั้งเดียวเลยหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สำเร็จด้วยครับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายวายทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: วายทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
2: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
1: สายลับค่ะ
2: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
1: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้า

0: สองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้าณภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่อยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 5-4 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดนี้พอเรามาเจอจุดนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมันกินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: เพียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรล่ะแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริง
3: ๆไปไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป
3: พอแล้วหนูไม่อยากฟัง
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
4: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้

สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำขบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไหร่ให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมเข้าเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินซะ3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรเราต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราตาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่ง

0: นอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันเนี้ยก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นเราก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่อค่ะคุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนรู้ล่ะแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างหนึ่งเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งๆที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมทีหลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมาก

0: สำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเออเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้เท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็มันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
2: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะไม่เห็นมี
3: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
2: พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.

จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะผอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มจันทสวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตตรงคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแล้วครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
1: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็สระน้ำส่วนหนึ่งนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
0: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
2: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวลิ้นจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
1: ผอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
0: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
2: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไออะไรต่ออะไรเสารถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคิดว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสมปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
0: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
2: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันผมทำร้อยกว่าตัน
1: เรียกว่าปลูกไผ่ หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
3: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเม็ดเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
0: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินิลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
3: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็ใช้ยาสารเคมีนะทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็อาจจะอันตราย
1: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอออกแก้ปัญหายังไงคะ
3: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มคันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็ไปทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
1: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรพอเอาไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
3: ถามบอกว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูแล้วก็ทำ
0: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
1: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
0: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
3: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพเนาะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
1: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
3: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีก็รับหลานมาเลี้ยง
0: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอคิดอย่างไรล่ะครับ
3: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลง ไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
1: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
3: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราก็เกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
1: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
3: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์คไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7ปี6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
4: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
3: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างนี
0: ้และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
1: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
5: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
1: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
5: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของผอ.นี่ไม่ได้ซื้อไว้นะอย่างนี
0: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
5: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกผอ.ถ้าผอ.ทำเกษตรแล้วแปรรูปไปเป็นผอ.เลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของผอ.นี่เสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเรา

0: ปรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
0: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบางแฟร์แล้วก็ขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
0: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปไปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
0: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผมก็มาทำให้เขากล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี้เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
2: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
0: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
1: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
0: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
2: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
0: เกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณก็คือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
1: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
0: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงครามหกเดือนผมก็พ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
2: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบ้านปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
1: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามี

0: นัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือน้าแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
1: เป็นอาหารยอดฮิตของเรา

0: แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
1: ไปหาปูอย่างเงี้ยค่ะต้องไปช่วงเวลานั้น
2: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไหนไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
0: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
2: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปน็อกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตําใส่ครกตําๆพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
0: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
3: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
4: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: 1 2 3ยกเลยกากน้ำตาลเลยครับนี่เข้ามาได้เลยทางยังไม่หมดไฟ
6: หกสิบห้าได้เลยกับท้ายถังอยู่นะ
5: 1 2 3เดินตรงมาเลย

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุน

ประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคนที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียมคุณใหญ่พาซ่าม
1: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
2: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหม
1: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราใน

0: ตอนนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
1: เว้ยแต่การอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
2: เอา
1: แล้วมีแต่อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
1: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
1: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
1: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
1: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
1: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
1: ชีวิตครั้ง
2: แ
1: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
1: ถ้าไม่จ่ายไม่มันก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
1: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
1: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
1: วัคซีน
2: นะ
1: หรือบ็อกซีน
2: วัคซีน
1: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
1: วัคซีนคืออะไร
3: คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
5: ป้องกันโรคต่างๆใช่มั้ยฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
6: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี
0: ้
6: ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
7: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทํามาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทําให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลงเพราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
8: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
9: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
10: ไม่ทราบ
11: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
12: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขา
7: ดจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
7: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
7: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
7: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
7: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
7: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
1: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะอาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: แถวๆเนี้ยมี
1: น
2: ัก
1: เ
2: กี๊
1: ยวอยู่เกี๊ยวๆนั่นนี่แหละ
2: นี่ไง
1: พวกเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
2: ครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับอร่อยแล้วเหรอ
1: กินลงดูสิถ้า
7: ไม่อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: น้ำจิ้มเราก็รสแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยฉันใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้ยเหนื่อยนะ
2: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
7: อีเปรตเนาะ
2: อะไรนะอ๋อ ขออีเป็ดอีเป็ดเออไม่อีเป็ด

0: ร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
1: ใช่ๆ
2: ปังชีสยืด
1: ก็ไปดื้อนะ
0: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
1: ชีสสปริโล
2: เออเหมือนอ่ะเหมือนอ่ะ
3: ไหนลองซิลองซิพอแล้วพอแล้วเหมือนกระสือ
0: แต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
2: เออกินช่วย
4: พักเรื่องกินๆแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
0: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
2: ค
0: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
1: ไม่รู้ว่างูสวัสดเกี่ยวกับงูเหร
0: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
1: เ
0: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
2: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะ
0: ค
2: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอิสุอิสัยรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอิสุอิสัยแต่หลังจากเราหายจากอิสุอิสัยแล้วไอไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
0: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
1: เว้ยทุเรศ
2: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อน
0: ออ
2: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
0: ม
2: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
0: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
2: ับ วัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
0: อยู่ได้กี่ปี
2: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
0: โอ้ไม่แพง
2: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
0: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
2: เข็มเดียว
0: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
2: โอเ
0: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
1: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะเอามาเคลื่อนให้เขา
0: แม่ฟังให้จบ
1: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยว
5: แม่ป้าเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
2: ค่ะมันหวานใช่
0: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
6: ร้านช
0: อสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
2: ขนาดไหน
0: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
1: ชอสอนแก้ว
0: แก้วอะไรแก
2: ้
0: ว
2: แก้ว
0: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
2: ไม่คิดตังค์
1: ไม่ได้
2: ด้วย
0: เดี๋ยวไม่ได้ไม่มันจะอายอะสิมันจะอายแม
1: ่เขาให้คุยแล้วไม่ก็จะเอา
0: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
1: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
0: ่ก็ใช่ไงอ
1: ย่าไปเอาเห็นคุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุ
0: ก
1: เร
0: ื่องแม่ฟังแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
1: เอามาแค่นั้นมาก่อน
0: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
2: เข
0: าต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
1: ขอบคุณมากนะขอบค
0: ุ
1: ณมาก
0: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
2: มันนิดหน่อยอันนี้มัน น้อย
0: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
1: อันนี้เสียงานนี่ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวแม่ป้าพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
1: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้เมฆฟรีนะไม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันเมฆก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่เมฆก็ไม่ให้
0: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
2: ตัวใหญ่มาก
0: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
2: ใช่
0: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
2: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
0: ครับ
2: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
1: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
0: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
1: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
0: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
2: ว่า
0: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
2: ะ
0: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
2: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
0: พาแม่ไปต้อง4ตัว
2: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
0: ยังไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
2: ้เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ
2: ่มีวัคซีนปอดบวม
0: วัคปอดบวม
2: วัคซีนงูสวัด
0: งูสวัด
6: ตามตัวแล้ว
2: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันนึง
0: 4ตัว
6: ตีไปขนาดนี้ก็มี
0: ใช่ใช
2: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
0: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
2: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
6: เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
6: ไม่ใช่คุณส
0: อง
6: เช
0: ียแม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
1: จ้าจำได้จ้า
0: สี่วัคซีนที่เราฉีดเนี่ยฮะไอ้1ใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
2: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
0: ่
2: อทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
7: 45ย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
2: นะ
0: พี่คนจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่สองคือคอตีกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
0: 10ปีครั้ง
2: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
6: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
1: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
1: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
1: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยด้วยสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อะ

0: กันอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอา
2: แล้วมีแต่กิน
3: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
4: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
3: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
5: ใช
3: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
5: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
3: ครับ
5: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
6: จะเป็นป้องกัน
5: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
3: คร
5: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
3: ครับ
5: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
3: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
5: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
3: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
5: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
3: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
3: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
5: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นมันหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมบางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
3: อ๋อก็เป็นเหรอ
5: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
3: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
5: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
3: ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
5: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
3: ้ ได
5: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
3: ้
5: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
3: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
5: มีอะไรไหม
3: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
6: ว
3: ่
6: าอันนี้คือธรรมชาติ
3: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
0: ้อันนั้นคือเก๋แล้วคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
3: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
0: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
3: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
6: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
3: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นลุยนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
4: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
3: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปร เราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเร็วๆเร็วตัวเอวเอวเอวเอวเอวมาเร็วๆเร็วๆเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปไปไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู้นหมอไปนู้นกัน
0: ไป
3: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
0: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
3: อัลปาก้าอัลปาก้า
0: อัลปาก้าน
3: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเขียนภาษาจีนด้วย生意兴隆
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีน生意兴隆คือว่าขายดีๆ
2: ขายดีๆ
0: ขายดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วเขาสามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มาๆๆๆๆคนละ
2: 50แต่ได้ใบเดียวอ่ะ
0: แม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบ
3: โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนนะฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกรบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี
2: ่
0: ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตลอดมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าทีวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอเอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบายเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาตีมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเอาใหม่ก่อน
1: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึกที่ระทึก
0: ที่ระทึกฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณม
0: ากสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: สวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่งผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: นี่ต้องพูดช้างดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: ถ้าเราไม่พูดช้างดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ที่วาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิกแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในล่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่แล้วค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ ก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนอง

ของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่ด้วยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ไทย
2: หมูค่ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ใช่
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงโน้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่นะใส่ในรังเลย
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังจี้
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองกลับได้นะเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ที
1: ่เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: มันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองอร่อยไหมไปต่อคนเลยเป็นตรงเสียงดักให้นะถ้าอร่อย
1: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอลนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ผมก็อ่านนะ
0: ต้องลงแชมพู

ีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราต้องมาปลูกผักการผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้งั้นก็ต้องลองชิมแล้วถามว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: ลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีลบดำด้วยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลบเลยให้ทั่วเลย
1: จะโตอ่ะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขกับสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกตรงนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคน

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไป

0: หา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

สวัสดีค่ะพบกับตนอนะคะกับรายการ Young at Heart ค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบไร้ตัวเลขมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการปวดหลังหรือเปล่าหรือว่ามีอาการปวดตรงไหนไหมบางท่านนะคะอาจจะไม่ทราบว่าสาเหตุของอาการปวดหลังเกิดจากอะไรและจะมีวิธีฟื้นฟูรักษาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดหลังหรือว่าปวดในเคสต่างกลางรายการของเราเลยในช่วงสนทนาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาไปบริหารร่างกายของเราอีกแล้ววันนี้จะมีท่าบริหารข้อมือแล้วก็แก้ปัญหามือชาแล้วก็นิ้วล็อกมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารแก้มือชาและอาการนิ้วล็อกค่ะท่านี้นะคะสามารถฝึกได้ทุกที่ค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งกับพื้นก็ได้นะคะนั่งทำในเวลาที่เราดูทีวีหรือว่านั่งจิบกาแฟยามบ่ายกับเพื่อนๆนะคะทำได้ตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะคะท่านี้นะคะให้เราหาเก้าอี้นะคะที่สะโพกนะคะอยู่แนวเดียวกับระดับหัวเข่านะคะเพื่อจะได้นั่งให้หลังตรงค่ะเริ่มจากนะคะเหยียดแขนออกไปค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะกางนิ้วออกกว้างๆค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือค่ะแล้วหุบค่ะหนีบกลับเข้ามาที่เดิมค่ะกางค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะแล้วหุบค่ะหนีบเข้ามาให้ชิดกันค่ะทำซ้ำนะคะประมาณ10รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะกางนิ้วค่ะวางมือบนหน้าขาค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนค่ะกดฝ่ามือลงยืดแขนให้สุดค่ะแล้วหายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะหมุนข้อมือค่ะไปทางทิศทางอื่นบ้างนะคะหันปลายนิ้วออกค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนลงค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจออกค่ะทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะค่ะคราวนี้หมุนปลายนิ้วมือเข้าหากันค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะต่อไปค่ะหันหลังมือนะคะเข้ามาหากันค่ะให้หลังมือชนกันนะคะนิ้วมือชนกันค่ะปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแกว่งนิ้วมือเข้ามาค่ะหาลำตัวค่ะโดยที่หลังมือยังชนกันอยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะกลับไปตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะหมุนปลายนิ้วค่ะแกว่งออกไปด้านนอกค่ะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำค่ะประมาณ10รอบค่ะจะช่วยยืดนะคะข้อมบริเวณข้อมือค่ะท่าต่อไปค่ะเหยียดแขนออกไปให้สุดค่ะหงายฝ่ามือขึ้นค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันค่ะปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วสลับข้างค่ะตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นค่ะหงายฝ่ามือซ้ายมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆดึงค่ะปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแขนเรายังเหยียดตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วคลายค่ะต่อไปค่ะหงายฝ่ามือขวาค่ะคราวนี้นะคะนิ้วมือชี้ลงด้านล่างนะคะมือซ้ายค่ะจับไว้ที่ฝ่ามือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะเหยียดแขนให้สุดค่ะเพื่อยืดเอ็นบริเวณข้อมือค่ะค่ะสลับข้างค่ะหงายฝ่ามือซ้ายค่ะปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจค่ะต่อไปคว่ำฝ่ามือค่ะวางปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะมือซ้ายจับไว้ที่มือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือขวาค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆค่ะค่ะสลับข้างอีกครั้งนึงค่ะฝ่ามือซ้ายค่ะฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่มือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาค่ะให้ค่อยดันค่ะให้ปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะโอเคค่ะจบท่าบริหารข้อมือค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะเราลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามกรมควบคุมโรคมาเฝ้าระวังโรคมาลาเรียนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โสพลเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอทราบว่าคุณหมอเคยเป็นคุณหมอใหญ่ที่นี่ด้วย
1: ผมเคยเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่กาญจนบุรีครับ
0: ค่ะอย่างนั้นต้องทราบปัญหาหลักๆของพื้นที่นี้เป็นอย่างดีสาเหตุหลักของโรคมาลาเรียในพื้นที่นี้เป็นยังไงคะ
1: คือเป็นป่าเขานะครับแล้วก็มียุงก้นปล่องนะครับพอมีคนป่วย1คนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับมีเชื้ออยู่ในเลือดเขานะครับถ้ายุงมากัดจากคนคนนึงก็แพร่โรคไปอีก1คนนะครับสมัยผมรับราชการอยู่โรงพยาบาลอำเภอบ่อพลอยเนี่ยรักษามาลาเรียทุกวันนะครับแล้วบางทีก็ขึ้นสมองนะครับมีอาการรุนแรงแล้วก็บางทีก็ต้องฟอกไตแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: พื้นที่ไหนบ้างคะในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย
1: คืออำเภอชายแดนนะครับทองผาภูมิสังขละบุรีนะครับไซโยกนะครับ3อำเภอนี้เข้าไปประมาณ 85% ของผู้ป่วยของทั้งจังหวัด
0: วัฏจักรของการเกิดโรคค่ะคุณหมอคะเล่ากันถึงโรคมาลาเรียสักนิดนึงว่าวัฏจักรของการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
1: จริงๆก็ต้องมีคนซึ่งมีเชื้ออยู่ในเลือดนะครับเสร็จแล้วเขาก็ถูกยุงก้นปล่องในกัดยุงก้นปล่องเขาดูดเลือดคนซึ่งป่วยซึ่งได้เชื้อเข้าไปด้วยนะครับไปเจริญเติบโตในยุงนะครับเสร็จแล้วไปกัดนะฮะอีกคนนึงปกติเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฉีดเอาเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับใช้ระยะเวลาฟักตัวในประมาณ10-14 วันเหมือนกับบางคนเมื่อก่อนที่บอกไปเที่ยวป่านะครับถ้าเกิดกลับมาจากป่าแล้วเนี่ยอ้าว10-14 วันมีไข้ขึ้นหนาวสั่นเนี่ยต้องเจาะเลือดดูเพราะอาจจะป่วยเป็นมาลาเรียได้นะครับมาลาเรียก็ป่วยก็ไข้ขึ้นสูงนะครับหนาวสั่นนะครับแล้วก็เป็นบางทีจับเป็นระยะนะครับเหงื่อออกมีคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้เลยถ้าเกิดเชื้อมันมีทั้งหมดเนี่ย4 ชนิด
0: 4 ชนิด
1: นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุนแรงที่เขาเรียกว่า Plasmodium falciparum เนี่ยขึ้นสมองได
0: ้
1: ขึ้นสมองอันนี้น่ากล
0: ั
1: ว
0: ถึงแก่ชีวิต
1: ถึงแก่ชีวิตขึ้นสมองแล้วก็บางทีไปที่ไตหรือปัสสาวะออกมาดำเลยนะครับชนิดที่2ที่พบเนี่ยก็คือเป็น Plasmodium vivax พวกนี้จะรักษานานเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ที่ตับด้วยต้องใช้เวลารักษาเนี่ย14 วันในขณะชนิดที่1แค่3วันนะครับนอกจากนี้ที่พบน้อยนะฮะพบน้อยไม่เคยพบก็เป็นพีมาลาเรียพีโอวาเลอะไรก็ว่าไปนะครับ
0: ในเรื่องของขั้นตอนในการตรวจค่ะพอเราพอจะทราบแล้วว่ามีอาการสุ่มเสี่ยงมาตรวจเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างคะ
1: ที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจเลือดเจาะวินิจฉัยเนี่ยนะครับเจาะปลายนิ้วเนี่ยนะครับบนสไลด์นะครับแล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ย้อมสีแล้วส่องดูเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีก็จะทราบผล
0: ซึ่งปัจจุบันค่ะกรมควบคุมโรคเองมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ด้วยให้มีความทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีนี้วันนี้นำมาด้วย
1: ค
0: ืออะไรคะ
1: คือในถิ่นทุรกันดารอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนหรือทางไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่จังหวัดชายแดนเนี่ย31 จังหวัดเนี่ย22,300,000 กว่าคนแล้วเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับประมาณ400,000 คน19 ชนเผ่านะครับตรงจุดนี้ป่วยมากที่สุดคือมาลาเรียนะฮะแล้วอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อก่อนเข้าไปเจาะเลือดกว่าจะรู้ผลเนี่ยนะครับถือสไลด์กลับมานะครับแล้วก็ต้องส่งผลเข้าไปเนี่ย21 วันบางทีนานกว่านั้นบางทีผู้ป่วยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือบางทีรุนแรงเกินไปแล้วนะครับเพราะนั้นทางศูนย์ที่กรมควบคุมโรคของเราที่เชียงใหม่นะครับก็คิดค้นนวัตกรรมใช้กล้องเว็บแคมนะครับไปติดอยู่ที่กล้องจุลทรรศน
0: ์จะช่วยให้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะ
1: คือส่องเลยไงสมมุติเราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราเอาภาพเนี่ยส่งทางอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยจากในพื้นที่อย่างวันเนี้ยเรามาสาธิตเนี่ยอยู่ที่สะพานลาวเนี่ยนะครับเราก็สามารถขอให้มีไฟฟ้านะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเป็นชนิดไหนเพราะว่าการรักษาเนี่ยต่างกัน
0: ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการรักษาด้วยถ้าทราบผลเร็วรักษาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าทราบผลเร็วเนี่ยแล้วรู้ว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยมันรักษาต่างกันนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องทรมานหรือชนิด PF เนี่ยทิ้งไว้นานเนี่ยเชื้อมากขึ้นเนี่ยอันตรายรุนแรงมากขึ้นสมองได้นานเกินไปรักษาไม่ถูกต้องเชื้อดื้อยาอีกเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอันนี้นะช่วยได้เยอะมากนะครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันหลักๆเนี่ยค่ะการรักษาโรคมาลาเรียเนี่ยค่ะรักษาได้ยังไงบ้างคะคุณ
1: ส่วนใหญ่จะยากินนะครับพอเจาะเลือดเสร็จเนี่ยนะครับเราให้คำแนะนำนะครับทายากันยุงซะนะครับเพื่อว่าไม่ให้ยุงมากัดเราเราไปแพร่ถึงคนอื่นกินยาอย่างที่เป็น PF เนี่ย3 วันต้องกินให้ครบนะครับแล้วคุณหมอนัดไปเจาะเลือดทีก็ต้องไปดูนะครับอยู่บ้านต้องนอนกลางมุ้งนะครับยอมให้ทางหน่วยมาเรียเข้าไปพ่นค่าสารเคมีตกค้างตามบ้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับ
0: ทางกรมควบคุมโรคเองมีการเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: เรามีหน่วยมาลาเรียนะครับแล้วเราลงปฏิบัติ

0: จริงๆนะครับตอนนี้ในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ไหนที่มีโรคมาเรียอยู่เนี่ยเรารู้นะครับเรามีเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับนอกจากค้นหานอกจากเรื่องยุงแล้วเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังน
1: ะ
0: ครับในพื้นที่ซึ่งมีโรคอยู่เนี่ยนะครับเราเข้าไปเจาะเลือดค้นหานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ป่วยเลยเนี่ยมันก็ไม่มีเชื้อที่จะแพร่ถึงแม้จะมียุงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ค้นหาแล้วรักษาซะอย่าให้มีแหล่งแพร่โรคนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือเฝ้าระวังประชากรที่เคลื่อนย้ายหรือประชากรแรงงานต่างด้าวนี่แหละบางครั้งเนี่ยนะครับเขาป่วยเขาเข้ามาเขามีเชื้อนะครับถ้าเราค้นหาเราเจาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้การรักษาซะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคในบ้านเราครับ
1: และนี่ค่ะคือเป้าหมายในการควบคุมโรคมาลาเรียของกรมควบคุมโรคนะคะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือเราจะกำจัดนะครับไม่ให้มีมาลาเรียในประเทศไทยเลยในอีก10ปีข้างหน้าหรือปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งทำพร้อมๆกันในละแวกนี้นะครับทั้งเรื่องของเมียนมากัมพูชานะครับโดยในปี2563เนี่ยนะครับเราจะกำจัดมาลาเรียในอำเภอซึ่งอยู่ภายในก่อนนะครับเหลือไว้เฉพาะอำเภอชายแดนซึ่งต้องพร้อมๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปี2567เนี่ยเราคงจัดการไม่ให้มีมาลาเรียได้นะครับเราใช้วิธีการซึ่งเราได้รับรางวัลมาน
1: ะ
0: ครับในการที่ไปดำเนินการเนี่ยครับคือการให้บริการแบบบูรณาการเชิงรุกนะครับศูนย์ควบคุมโรคของเราที่พิษณุโลกนะครับได้รางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นการเข้าไปเหมือนที่มาวันนี้นะครับจากทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาในเชิงรุกมาทำแบบบูรณาการเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางทีอยู่ในป่าเขาเนี่ยกว่าจะเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็ทำให้มีมาลาเรียแพร่ระบาดอยู
1: ่ค่ะอย่างพื้นที่แถบนี้เองเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะคะโปสเตอร์ก็จะมีภาษาพม่าด้วยเหมือนกันเมียนมาด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้าง
0: คือจำเป็นที่ว่าเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับรักษาฟรีแล้วต้องรักษาทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเป็นแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของเราแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่โรคได้งั้นเราก็ไม่ได้รังเกียจนะครับเราก็มีให้การดูแลรักษาเจาะเลือดเขานะครับถ้าป่วยนะครับก็รักษาด้วยนะฮะทั้งเพื่อป้องกันไม่แพร่โรคมาถึงคนไทยทั้งเพื่อให้เป็นแรงงานเพื่อมีโปรดักชันของทางด้านเศรษฐกิจของเราอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วย
1: ในพื้นที่นี้เองค่ะวันนี้ที่มาลงพื้นที่พบปัญหายังไงบ้างคะ
0: เป็นพื้นที่ซึ่งเราคิดว่าคงต้องให้สุขศึกษานะครับแล้วก็ต้องให้หน่วยเราเนี่ยเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับถ้าเกิดเจอ1รายก็ต้องเข้ามาที่จะต้องสอบสวนนะครับแล้วก็ต้องให้ศึกษาเรื่องของมาตรการต่อยุงนะครับเช่นพ่นสารเคมีตกค้างในบ้านนะครับแจกมุ้งนะครับหรือชุบมุ้งสารเคมีให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือต้องมาบอกเรื่องระบบเฝ้าระวังถ้ามีแรงงานต่างด้าวประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือใครที่ป่วยเนี่ยนะครับต้องให้หน่วยมาเรียเข้ามาเจาะเลือดนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะไปเที่ยวเข้าป่าหรือมีความเสี่ยงในพื้นที่เนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังยังไงบ้าง
0: สำหรับพื้นที่ซึ่งมีเชื้อมาลาเรียอยู่อย่างเช่นเราไปเที่ยวในป่าเนี่ยนะครับไปนอนกลางเต็นท์หรือก็ตามหรือตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือนอนในเต็นท์ซึ่งปิดมิดชิดนะครับหรือมีมุ้งนะครับหรือถ้าลำบากตรงส่วนนั้นไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของยาทากันยุงนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับหลังจากที่ออกจากป่ามาระยะฟักตัวใน 10-14 วันถ้ามีไข้หนาวสั่นนะครับต้องบอกคุณหมอด้วยว่ามีประวัติไปในพื้นที่ซึ่งมีมาลาเรียนะครับหรือไปป่ามานะครับแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูเพื่อวินิจฉัยให้ได้รวดเร็วถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยบางครั้งขึ้นสมองเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: ค่ะในประเทศไทยเองไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันโรคมาลาเรีย
0: ในบ้านเราเนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันเพราะว่าบางทีไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอทานยาไปเนี่ยบางคนบอกว่าหาเชื้อไม่ค่อยเจอด้วยนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคร
1: ับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะยิ่งจะต้องลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนลงแล้ววันนี้นะคะมีคำแนะนำดีๆจากดร.สุวรรณ วลัยเสถียรกูรูของเราในช่วงไลฟ์สไตล์มาฝากค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็พบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวข้อนี้ก็คือบอกว่าอายุยิ่งมากยิ่งต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนใช่หรือไม่โอ้อันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่า

0: ถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น3ช่วงอายุช่วงแรกวัยหนุ่มวัยสาวทำงานได้นะครับช่วงนั้นคุณสามารถที่จะลงทุนให้มันเสี่ยงได้หน่อยนึงเพราะอะไรครับเพราะระยะเวลาการทำงานยังเหลือมากถ้าลงทุนเสี่ยงถ้าลงทุนถูกทางเสี่ยงมันก็ได้ผลตอบแทนดีแต่ถ้าลงทุนผิดทางการแก้ตัวมันมีเพราะยังเหลือการทำงานอยู่มากนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าเข้าถึงวัยกลางคน35 40 45ต้องลดความเสี่ยงลงครับต้องลงในพวกตราสารหนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแรกๆในสมัยหนุ่มสาวอาจจะลงกองทุนหุ้นให้มากหน่อยนะครับเพื่อหวังเติบโตเร็วพอเข้าวัยกลางคนต้องลดความเสี่ยงลงนะครับเนื่องจากว่าโอกาสการแก้ตัวเนี่ยมันเริ่มหดสั้นลงสั้นลงนะครับสุดท้ายช่วงที่3ของชีวิตครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนที่ท่านใกล้จะเกษียณอายุ50 55บางคนบอกอาจารย์สุวรรณผมจะเกษียณ65ฉะนั้นวัย60แล้วก็ยังจะลงทุนเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นบอกว่าอายุการทำงานคุณเหลือแค่5ปีนะฮะต้องบอกว่าตอนเกษียณเนี่ยเงินออมเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่มีอยู่อันนี้ยกเว้นไม่นับกับคนที่มีเงินเหลืออยู่เรียกว่าอย่างสบายนะฮะแต่ว่าเราเอาคนไทยส่วนใหญ่ 70% 80% ที่มีเงินออมเนี่ยก็เรียกว่ามีเงินออมเรียกว่าพอมีพอกินไปนะครับฉะนั้นเรื่องของการลดความเสี่ยงต้องเป็นไปกับอายุนะครับอีกประการนึงครับอยู่ที่จิตใจของคุณด้วยคือบางคนเนี่ยวัยหนุ่มสาวก็จริงลงทุนเสี่ยงได้บ้างก็จริงแต่จิตใจไม่นิ่งไปลงทุนกองทุนหุ้นเข้าหุ้นขึ้นดีใจหุ้นลงไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวนะครับตกใจซะด้วยซ้ำไปเอามือก่ายหน้าผากกลางคืนนอนไม่หลับคืออย่าไปทรมานตัวเองเลยครับนะฮะลงทุนให้สบายดีกว่าถ้าเราลงทุนตราสารหนี้นะครับกองทุนเรียกว่ามันนี่มาร์เก็ตอะไรพวกนี้บอกว่าผลตอบแทนน้อยถ้าน้อยคุณต้องพยายามประหยัดให้มากให้เงินไหลเข้ากองทุนให้มากหน่อยเพื่อเอาไปทบกับผลตอบแทนน้อยนะครับก็ให้ตัวเองสบายนะฮะทำงานอะไรต้องตัวเองสบายครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักอะไรต่ออะไรกันตรงนี้นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ยังมีคำถามอยู่อีกนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านมีคำถามท่านสามารถส่งเข้ามาได้หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างซึ่งแสดงอยู่ในจอโทรทัศน์ของท่านนะครับมีคำถามเข้ามาข้อหนึ่งครับบอกว่าซื้อกองทุนรวมไว้เป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท6เดือนเรียกว่าเท่าที่ผ่านมา3เดือนนะครับสามารถขายคืนได้ไหมและเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างจริงๆถ้าคุณซื้อกองทุนนะครับที่เรียกว่ามีอายุนะครับขายคืนไม่ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าลงทุนแล้ว6ต้องลงทุน6เดือนแล้วไป3เดือนจะขายออกก็ต้องไปเลือกกองที่มันอายุ3เดือนครับเพื่อมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คล่องกว่านี้นะครับถ้าไปเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีอายุคือเป็นตราสารตลาดเงินนะครับเข้าออกได้ทุกวันสั่งถอนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้ต่างนะครับถอนวันศุกร์ก็ได้เงินในวันจันทร์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะลงแบบ6เดือนก็ต้องมั่นใจแล้วนะครับฉันอยู่ได้6เดือนโดยไม่ต้องไปถอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าถอนแล้วเสียค่าธรรมเนียมหรือขาดทุนนะครับหลายครั้งนะครับเขาไม่ให้ถอนด้วยเพราะเขาบอกว่าไหนก็ตกลงกันแล้ว6เดือนต้องห้ามเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อพึงระวังเอาไว้นะครับตอนหน้าเราพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
1: พูดถึงอาการปวดหลังนะคะต้นอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่เราทราบไหมคะว่าอาการปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดต่างๆให้เราได้ทราบกันด้วยค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาลิสวงแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้มาไขข้อข้องใจนิดนึงว่าอาการปวดต่างๆเกิดจากอะไรบ้างค่ะ
2: ครับอาการปวดเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันมีหลักร่วมอยู่นิดเดียวเองสำคัญมากก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าอาการ

0: การปวดเนี่ยเป็นกลไกปกติของร่างกาย
1: คือว่าทุกคนที่ปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นปกติใช่ไหม
0: คนที่ไม่สามารถจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรได้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นั่งทับเคล็ดซนก็ไม่รู้จะนั่งจนเป็นแผลก็ไม่รู้อย่างเนี้ยความหน้าที่จึงต้องมีอยู่สิ่งไหนไม่มีหน้าที่ธรรมชาติถอนคืนหมดความเจ็บปวดเนี่ยธรรมชาติรักษาเอาไว้มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่เตือนภัยว่าใช้งานเกินกำหนดแล้วใกล้จะอันตรายแล้วเหมือนในรถนะครับต้องมีเตือนความร้อนจะเตือนตอนเครื่องดับเลยไม่ได้ต้องเตือนตั้งแต่มันเนิ่นๆมาการที่เราปวดเนี่ยโดยทั่วไปเราจะหมายถึงว่า1คือมีการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออะไรสักอย่างแต่เนื้อเยื่อบางอย่างเนี่ยเจ็บไหมครับเช่นผมนี่ตัดไม่เจ็บเล็บนี่ตัดไม่เจ็บหนังที่เป็นหนัง
1: กำพร้าตายแล้ว
0: หนังตายแล้วตัดไม่เจ็บเพราะว่ามันไม่มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดได้อยู่ในนั้นกระดูกเราขาวๆนี่ก็ไม่เจ็บแต่ถ้ากระดูกหักแล้วไปรั้งตรงเยื่อหุ้มกระดูกเจ็บมากเพราะเส้นประสาทอยู่ตรงเยื่อหุ้มกระดูกพอดามกระดูกไม่ให้กระดูกกระดิกก็หายเจ็บแต่ถ้าเฝือกหลวมคลอนไปโยกก็เจ็บอีกเมื่อไหร่เนื้อกระดูกเชื่อมกันเยื่อหุ้มกระดูกไม่โดนดึงก็ไม่เจ็บอีกเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความปวดเนี่ยมาจากความระคายเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื้อเยื่อประจำท้องถิ่นตรงไหนตรงพอเราคิดแบบนี้พอบอกพูดถึงปวดหลังเราก็บอกโอ้หลังมีเนื้อเยื่ออะไรบ้างที่ปวดได
1: ้ค่ะ
0: หลังก็มีผิวหนังเนาะคนเป็นงูสวัสด์เชื้อโรคมันกินเส้นประสาทผิวหนังก็ปวดหลังได้ไขมันไม่ปวดไขมันดีไขมันไม่ปวดเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อพวกนี้อักเสบปวดได้กล้ามเนื้อนี่ปวดเก่งเลยเอ็นผังผืดต่างๆสามารถอักเสบได้ปวดเยื่อหุ้มกระดูกปวดได้กระดูกไม่ปวดไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันประกอบกันซับซ้อนนะครับมันมีหลายหมวดเมื่อกี้พูดถึงแต่ละหมวดก็มีเป็นตัวๆกล้ามเนื้อก็มีเป็นแบบชิ้นใช่ไหมครับเรียงกันเป็นแผงไปหมดนั้นเวลาถามปวดตรงไหนหมอถึงทำหน้าแบบกุมใจไม่รู้ไปสตาร์ทตรงไหนมากเพราะว่าข้อมูลไม่พอที่จะบอกว่ามันชี้ไปทางไหนของที่อยู่ลึกลงไปเช่นหมอนรองกระดูกก็ปวดได้เส้นประสาทก็ปวดได้เมื่อมันมีหลายอย่างที่ทำให้ปวดแถวๆนี้ได้ความยากก็คือว่ามันปวดอะไรกันแน่อีกนะ
1: เพราะว่าเราจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็อยู่ที่รายละเอียดครับ
1: ก็คือค่อยๆดูว่าเจ็บตรงนี้ปวดเนื้ออยู่ตรงไหน
0: ลักษณะของอาการจะชี้นำมากแล้วการตรวจร่างกายก็จะเป็นการเหมือนไปทดสอบอีกทีนึงว่าสิ่งที่สงสัยนี่ใช่ไห
1: ม
0: แลบนี่จะมาสุดท้ายนะแลบได้แก่การทำเอ็กซเรย์ MRI อะไรอย่างนี้
1: และอย่างนี้คือน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีผลกับอาการปวดไหมคะ
0: น้ำหนักมีผลแต่ไม่มากนักมีหลายอย่างที่คนโทษกันว่าเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นน้ำหนักกับท่าทางนะครับก็เป็นเหมือนการคนก็ชอบโทษคนนี่เป็นญาติใกล้เคียงกับลิงนะครับไม่ใช่เป็นญาติใกล้เคียงกับเต่าคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นานๆร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่อย่างเงี้ยยืนตากแดดอยู่ในนี้ได้แบบเป่าไม่ใช่แต่เราต้องไปเรื่อยๆเหมือนบรรพบุรุษมนุษย์นี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินทั้งวันเก็บตรงนี้ได้หน่อยแล้วก็ย้ายที่ไปเก็บตรงนู้นไปไล่จับตัวนู้นหน่อยแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตรงนี้เคลื่อนไหวตลอดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมนุษย์ทำได้ทุกท่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆผู้ร้ายตัวจริงอยู่ที่ไม่ได้เปลี่ยนท่าเล่นมือถือเนี่ยก้มหน้าเนี่ยการก้มหน้าเนี่ยมีความเครียดจริงแต่ถ้าก้มแล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยอยู่ไปมาแล้วไม่ใช่ทำอยู่แค่2ท่านะครับก้มกับเงยแต่มันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเปลี่ยนทุกท่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาความเครียดมันไม่สะสมเพราะฉะนั้นพูดว่าการก้มหน้าเล่นมือถือเป็นปัญหาไหมเป็นแต่เป็นจริงๆไม่ใช่เพราะก้มเป็นเพราะไม่ได้ขยับ
1: ก็คือเราต้องมีการเปลี่ยน
0: ท่านั่งก็เหมือนกันสมมตินั่งคอมนั่งเล่นคอมพิวเตอร
1: ์
0: นั่งเล่นคอมพิวเตอร์มือขวาใช้เมาส์เวลาใช้เมาส์เนี่ยเราแรงบีบเมาส์มากแต่เราต้องประคองแขนซึ่งหนัก4กิโลนี้ให้มันลอยตัวอยู่เหนือเมาส์เพื่อที่จะรอคลิกและขยับตำแหน่งไอ้การหิ้วแขน4กิโลนี้ลอยอยู่ในอากาศหรือไม่ลอยก็เกือบลอยเพราะมันไม่ได้มีอะไรมาหนุนอยู่ได
1: ้เหมือนแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆ
0: 4กิโลหิ้วอยู่ครึ่งชั่วโมงมันควรจะปวดไหมครับควรจะปวดซึ่งความปวดมันจะนำไปสู่ว่าความปวดที่สมควรจะปวดหรือความปวดที่ไม่สมควรจะปวดอย่างที่บอกว่าความปวดเป็นเรื่องปกติ
1: หลายท่านอยากจะรู้ว่าแล้วฉันจะหายไหมอาการปวดแบบนี้หรือมีวิธีไหนที่ทำให้ฉันหาย

0: ายไหม
1: มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเสมอ
0: ค่ะ
1: หายเป็นศูนย์เลยไหมก็ตามเหตุปัจจัยจริงๆหมายความว่าความปวดเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันมีปัญหาเฉพาะที่มันจึงเกิดอาการปวดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดแต่ความปวดจริงๆมี3อย่างต้องเข้าใจความปวด3อย่างก่อนถึงจะพูดว่าหายไม่หายความปวดเนี่ยมี1คือปัญหาเฉพาะที่เช่นมันมีอาการอักเสบมันมีการเกรงกันอะไรนี่เป็นปัญหาเฉพาะที่ปัญหาเฉพาะที่นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเพราะถ้าจับได้ชัดเจนแล้วก็แก้เฉพาะตรงนั้นปัญหาก็จบแต่ความปวดอย่างที่2ที่3นี่คืออะไรความปวดอย่างที่2เป็นความปวดเค้าเรียกความปวดย้ายที่คือปัญหาเนี่ยเราปวดเรารู้สึกปวดที่1แต่ตัวที่มันระคายเคืองจริงๆมันอยู่อีกที่1เปรียบกันก็เหมือนกับว่ามีควันขึ้นตรงนี้ห้องนี้ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประมวลผลผิดไปปล่อยสปริงเกอร์ดับมุมนู้นอีกห้องนึงเพราะสำคัญว่าตรงนั้นก็ไปไล่แก้กันห้องนั้นยังไงก็ไม่จบ
0: ก็ไม่หายอยู่ดี
1: เพราะว่าตัวระคายเคืองมันอยู่อันนี้ภาษาหมอเขาเรียกว่ามัน refer pain refer pain นี่มีทุกระบบในระบบข้อกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยก็
0: ม
1: ีแต่ว่าในระบบอื่นอย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบเรารู้ว่าถุงน้ำดีอยู่ตรงชายโครงขวานี่แต่ตอนปวดเนี่ยมันอาจจะไปปวดสะบักหลังได้คือมันรู้สึกตรงสะบักหลังจริง
0: ๆ
1: เพราะสมองมันรับรู้อย่างนั้นแต่มันจริงอยู่ถุงน้ำดีหรือว่าไส้ติ่งอยู่ข้างซ้ายล่างอยู่ในลำไส้ข้างซ้ายล่างแต่ตอนไส้ติ่งเริ่มอักเสบใหม่ๆอาจจะปวดลิ้นปี่ไปก่
0: อ
1: นคือมันเป็นแบบนี้อ่ะก็คือปวดตรงที่ปวดย้ายที่แล้วสุดท้ายร้ายที่สุดก็คือปวดหลอก
0: ปวดหลอก
1: ภาษาหมอเนี่ยเรียกว่า central pain ปวดหลอกหมายความว่าระบบประสาทส่วนกลางคอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอยู่ดีๆโดยเฉพาะอายุมากขึ้นไปเฉยๆเนี่ยมันทำงานเพี้ยนไปก็ได้หรืออีกพวกนึงก็คือว่า เคยมีความเจ็บปวดในระบบความเจ็บปวดนี่มันไปทิ่มแทงซะจนคอมพิวเตอร์รับความเจ็บปวดเพี้ยนไปก็ได้มันเพี้ยนยังไงก็คือว่าปกติบาดเจ็บสลึงหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสลึงหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่นี้บาดเจ็บสลึงหนึ่งเราอาจจะเจ็บ5บาท10บาทก็ได้ความรู้สึกมันไม่เท่ากับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงหรือความทนได้มันน้อยคนไข้บางคนบอกปวดเท่าไหร่0คือไม่ปวด10คือปวดที่สุดในโลกคนไข้บอกปวด4แต่ว่าทนไม่ไหวละมันเป็นความรู้สึกที่ทนไม่ไหวเหมือนเราปวดฟันรุนแรงแต่บางทีมันมีอีกความคือความเอือมเหลือทนพวกเราในเนี้ยหมอพูดมาแล้วยังทำหน้างงๆกัน ก็แสดงว่ายังไม่ใช่แบบนั้นพวกปวดเรื้อรังเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้อีกแบบนึงแต่สุดท้ายก็คืออะไรปวดจากปวดหลอกคือมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นระบบคอมพิวเตอร์สมองส่วนกลางเนี่ยมันทำงานเพี้ยนได้ถึงขนาดว่าบางทีมันควรจะปวดเมื่อยแต่เขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็ได
0: ้ก็คือมันอาจจะเป็นมากกว่าที่เขา
1: ควรจะรู้สึกปวดอยู่แค่บ่านี่เขาปวดไปทั้งหลังเลยก็ได
0: ้คุณหมอคะแล้วอย่างนี้วันนี้นะคะมีเคสมาด้วยค่ะอยากให้คุณหมอนะคะลองวินิจฉัยดูเลยว่าคุณพี่ท่านนี้ปวดตรงไหนปวดเพราะอะไรแล้วปวดจากสาเหตุอะไรจาก3สาเหตุตรงนี้นะคะพอเป็นไปได้ไหมคะ
1: ได้ครับดีเลยครับ
0: แล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะในการฟื้นฟูนี่เลยค่ะมาแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: ชื่อกิตตชมค่ะ
0: คุณพี่กิตตชมนะคะคุณพี่กิตตชมมีอาการปวดตรงไหนบ้างคะ
2: ปวดตรงบั้นเอว
0: บั้นเอวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเถอะใกล้คุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอใจดีค่ะ
1: ปวดตรงเอวลองชี้ให้ดูอีกทีได้ไหมครับโอเคครับทีนี้หมอจะทำอะไรอันที่หนึ่งก็คือว่าหมอก็จะเช็คดูการเคลื่อนไหวนะครับลองถอยมาสักนิดได้ไหมครับเอามือกอดอกเนาะหมอจะได
0: ้
1: ไม่เกี่ยวกับลำตัวลองก้มหลังให้ดูสักนิดหนึ่งครับก้มก้มก้มก้มก้มก้มก้มก้มก้มครับยืดตัวขึ้นมันเจ็บบ้างไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
1: ตอนก้มเจ็บหรือตอนยืดเจ็บครับ
2: ตอนยืดอย่างเงี้ยเจ็บ
1: ตอนทำอย่างนี้เจ็บใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ายืดขึ้นมาแบบนี้มองเพดานนะครับขึ้นไปอีกเนี่ยขึ้นได้ไหมครับ
0: เจ็บไหมครับ
1: เจ็บกว่าดูหน้าก็รู้ว่าอย่างนี้เจ็บกว่าใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอให้ทำแบบนี้นะมือไว้ที่เดิมนะครับแล้วเอี้ยวหันมาหาหมออย่างนี้มีอาการอ๋อนี่ไม่สบายเหมือนกันนะน่ะครั้งนี้ล่ะ
0: เป็นไงคะเจ็บไหมคะ
2: ก็เจ็บเหมือนกัน
1: พอกันโอ้ขอโทษที
0: ดูจากใบหน้าแล้วท่าทางจะเจ็บมากเลยเอียงข้างๆค่ะเจ็บไหมคะ
1: อันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเอียงมาข้างนี้ล่ะ
0: เจ็บไหมคะ
2: เจ็บ
1: เนาะ
2: เจ็บเข้าไปดี
0: เจ็บร้าวเลย
1: ตอนนี้เราก็สังเกตว่าก้มเงยเนี่ยเจ็บพอกันเงยก็เจ็บเวลาเอี้ยวตัวก็เจ็บหมดทุกทิศทางเลยเราทดไว้ในใจก่อนว่าให้มันเจ็บทุกทิศทางเพราะการเจ็บทุกทิศหรือเจ็บบางทิศ

0: ทางมันก็จะต้องไปสัมพันธ์ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก่อให้ความเครียดกับโครงสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนเราบิดแม่บรรทัดนะครับบิดทางนี้มันก็กดด้านนี
1: ้
0: บิดด้านนี้เดี๋ยวค่อยๆเวลาคนไข้มาด้วยปวดเนี่ยหมอจะอยากรู้ว่าปวดเท่าปวดอย่างนี้เสมอกันตลอดวันหรือมีช่วงไม่ปวดบ้าง
1: มีช่วงไม่ปวดไหมคะในระหว่างวัน
2: ก็มีบ้างค่ะ
0: มีบ้างนะครับแล้วอาการเนี้ยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่ละ
2: เป็นมาประมาณเกือบปีแล้ว
0: เกือบปีแล้วเนาะมันตอนเริ่มเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยไหมครับหรือว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นยังไงหรือมันแรงทีเดียวเลย
2: มันรู้สึกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ครับโอเคตอนนี้เนี่ยแต่มีอาการทุกวันมีบางช่วงเท่านั้นที่จะไม่ปวดช่วงไหนที่จะไม่ปวดครับตื่นนอนกลางคืน
2: ตื่นนอน
1: ตื่นนอนจะไม่ปวดเหรอคะ
2: ไม่ปวด
0: ลุกจากที่นอนออกมาไม่ปวด
2: ไม่ปวด
0: ไม่ปวดเคยรักษายังไงมาบ้าง
2: ยังไม่เคย
0: ไม่เคยเลยนวดหรืออะไรอะไรก็ไม่เคย
2: เคยนวด
0: ครับ
2: เคยนวด
0: นวดอะไรครับกดจุดเงี้ยครับนวดไท
2: นวดแผ่นโบราณ
0: ครับช่วยได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ก็ไม่ค่อยได้
0: อันนี้คำถามสำคัญแต่ว่าไม่ได้ถามแต่แรกคือว่าคุณภาพการปวดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยภาษาหมอมากคุณภาพการปวดแต่ว่ามันปวดเหมือนกับอะไรปวดเหมือนโดนทิ่มโดนแทงเนื้อฉีกปวดเหมือนมันเต้นตุบตุบปวดเหมือนมันบวมๆดันๆปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็ง
2: มันปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็งแล้วก็มัน
1: ปวดจี๊ดจี๊ดไหมคะ
2: มันปวดเล้าๆอะค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ครับผมความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้รู้สึกเองได้แต่แพทย์ไม่สามารถไปเข้าสิงคนไข้เพื่อรับรู้ได้อุปกรณ์วัดเนี่ยก็ไม่มีที่จะวัดออกมาเหมือนวัดไข้หรือวัดความดันว่าแบบว่าคุณไข้เท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ก็ต้องใช้ถามเอาคนไข้ก็ต้องมีความอดทนกับหมอเวลาหมอถามว่าหมอจะถามยังไม่ได้ประเด็นก็จะถามหรือไม่ได้ก็เทียบใกล้เคียงไม่รู้ไม่เป็นไรนะหมอก็ไม่ดุไม่รู้เพราะบางทีมันไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็เอาเท่าที่รู้แน่นอนตอนนี้ใจหมอเนี่ยฟังดูภาพรวมอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อตรงหว่างเอวที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อคอร์ดัตตุสลัมโวลุมมันอาจจะเป็นที่ปวดงั้นถ้าเร็วเนี่ยหมอก็จะพยายามกดกล้ามเนื้อนี้ดูว่ามันก่อให้เกิดอาการปวดอย่างที่ปวดหรือไม
1: ่หมออยากจะให้นอนนะครับเดี๋ยวคุณพี่นอนด้านนอนคว่ำนอนคว่ำเลยใช่ไหมคะ
0: นอนแข็งดีที่สุดครับ
1: นอนแต่แข็ง
0: เอาข้างที่เจ็บไว้บนเนาะเดี๋ยวหมอจะไล่คลำไปตามโครงสร้างต่างๆนี่แหละแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันเจ็บบอกด้วยข้อสำคัญคือมันเจ็บเหมือนถูกไอ้ที่เจ็บประจำหรือเปล่าอย่างตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อสะโพก
1: เจ็บไหมคะ
2: ไม่ค่อยเจ็บ
0: บางทีคนไข้ไม่บอกเราก็ดูหน้าเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อสะโพกหมดเลยตรงนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะตรงข้างหลังเชิงกราน
1: ตรงไหนเจ็บมากที่สุด
0: นะครับงอขาขึ้นมาสูงๆอีกนิดนึงไม่เป็นไรเนาะ
1: ได้ไหมโอ้
0: นิดหน่อยนี่มีนะ
2: ตรงนี้
1: อันนี้นิดนึง
0: โทษทีเนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะอยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกเดี๋ยวชี้ให้ดูในรูปก็มีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อีกอันนึง
2: ใช่ใช่
0: แล้วตรงนี้ก็แถมๆอีกหน่อยนึงลุกได
1: ้หน้าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนจุดนั้นเลยนะคะหน้าแบบเปลี่ยนเลยค่ะแสดงว่าเจ็บมาก
0: มันปวดผสมกัน3 2 3อันเนี่ยปนๆกันลุกเลย
1: แล้วอย่างนี้คืออาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
0: ครับได้เดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟัง
1: หลังจากที่คุณหมอได้ซักประวัติคนไข้แล้วนะคะว่ามีอาการปวดเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดตามสุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าอาการปวดตรงนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ
0: อันนี้คือขอบของกระดูกเชิงกรานนี่คือเอวนี่คือแนวกระดูกสันหลังตรงกลางนะครับตรงนี้คือกระเบนเน็บกระดูกกระเบนเน็บเป็นรูปนี้แล้วตรงนี้คือก้นย้อยนี่คือขาตรงที่กดเจ็บๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตรงกลางที่หนึ่งแล้วก็ตรงแถวนี้เหมือนแบบซอกเข้าไปหว่างเอวอีกที่หนึ่ง
1: ก้นกกนิดหนึ่งอ๋อตรงข้างใต้ก้นนิดหนึ่งเหรอคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้เอามันนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เยอะมากสามอย่างนี้คืออะไรตรงนี้มันมีกล้ามเนื้ออันนึงข้างในเนี่ยมันมีกระดูกสะโพกโทษนะครับกระดูกเชิงกรานเนี่ยหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับตรงนี้มีเบ้าแล้วก็มีกระดูกสะโพกกระดูกต้นขาตัวนี้คือข้อสะโพกมันมีกล้ามเนื้อที่มันวิ่งทะแยงไปเงี้ยครับ ไปหาสะโพกเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งมันเกร็งขึ้นมามันก็เลยเจ็บคลําดูมันจะมันไม่ได้เจ็บทั้งหมดนะมันจะมีแถบนึงเท่านั้นที่มันเจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางแถบก็เท่านั้นที่เจ็บถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอีกสักเซน2เซนนี่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ตรงถ้ามันตรงของมันเนี่ยมันจะเจ็บมากใช้แรงเท่าๆกันนี่จะเจ็บเยอะเลยนี่อันนี้อย่างก็คือกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อปกติเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกร็งแล้วมันก็คลายเกร็งแล้วก็คลายแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติคือมันทำงานหนักหรือมันถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดเช่นตรงนี้มันมีเอ็นอักเสบมีอะไรอยู่ไอ้นี่มันก็เกร็งมากๆเข้ามันก็เกร็งค้างภาษาหมอเขาเรียกว่า myofascial pain syndrome myofascial pain syndrome
1: เป็นการเกร็งค้าง
0: คล้ายๆตะคิวครับแต่ตะคิวเนี่ยมันเป็นทั้งมัดแต่อันนี้มันเป็นแค่บางไฟเบอร์แล้วมันค้างอย่างนั้นน่ะถ้ามันค้างแรงๆมันเจ็บตลอดเลยแต่ถ้ามันค้างน้อยๆมันก็จะเจ็บเวลาเราใช้งานหรือไปกดมันอันนี้ก็หนึ่งอย่างอันที่สองตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อถ้าสมมติหมอตัดชืบอย่างเงี้ยเนาะตัดเอวออกมาเป็นนี้เนาะแล้วเอาสะดือขึ้นข้างบนเนาะเราจะเห็นมีข้างหลังมีกระดูกสันหลังอยู่มันจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกลุ่มนอกอยู่ข้างกระดูกสันหลังเนี่ยพวกนี้มันไม่เจ็บถ้าเรากดเข้าไปทางนี้มันไม่เจ็บแต่มีกล้ามเนื้ออันอยู่ตรงนี้ต้องกดเข้าไปทางนี้ต้องเวลากดต้องหลบหว่างเอวเข้าไปว่าเจ็บอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกันเป็นไอ้นี่เหมือนกันนี่ถามว่าทำไมกล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมาจนเจ็บได้ยังไงคำตอบที่หนึ่งก็คือว่าก็โชคร้ายมั้งใช้ไปมันเกิดเกร็งขึ้นมาหรือมันมีอาการปวดอยู่อื่นๆอยู่ทำให้มันระคายเคืองกล้ามเนื้อมันจึงเกร็งนานๆมันจึงเจ็บขึ้นมา
1: ค่ะคุณหมอคะอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าอาการอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เกร็งค้างและอย่างนี้คุณพี่เขาควรจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ต้องดูแลกล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่เกร็งค้างเราทำได้เขาเรียกอะไรมาตรการเหมือนแบบว่าใช้มาตรการเบาไปหาหนักก็คือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อการกดจุดก็พอช่วยการบริหารต้องเป็นบริหารยืดเหยียดแล้วก็ถ้ามันยังดื้อก็ต้องไม้แข็งขึ้นคืออาจจะทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกเข้าไปบังคับให้กล้ามเนื้อมันคลายถ้ายังไม่พอก็ต้องคอมมานโดลงไปเข็มแทง
1: คือจริงๆแล้วมีหลายวิธีในการที่คุณพี่ท่านนี้จะสามารถฟื้นฟูอาการเจ็บปวดตรงนี้ได
0: ้คือก็ต้องคลายเมื่อไหร่กล้ามเนื้อคลายมันก็จะหายเจ็บแต่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฮะมันทำไมข้างนี้มันไม่เกร็งทำไมมันต้องมาเกร็งแถวนี
1: ้
0: ทำงานอะไรนักหนาก็เรายังไม่ได้ถามแต่หมอเชื่อว่าไม่มีเพราะว่าโอ้ไม่มีอยู่ๆค่อยๆเป็นขึ้นมาอันนึงที่เป็นก็คือว่าตรงนี้เอ็นมันหนักเสพมันเลยปวดพอเอ็นมันปวดไอ้พวกนี้ก็เกร็งบ่อยๆเข้าก็เริ่มแล้วถ้าไปทำสมมติว่าไปนวดถ้าวันไหนนวดผิดจะเจ็บมากขึ้นเพราะไปบี้มันเจ็บแต่ถ้านวดได้จังหวะมันคลายมันก็สบายขึ้นแต่ไม่นานก็เกร็งกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะมันมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก่อกวนอยู่ภาวะอักเสบเรื้อรังจะลดลงได้ด้วยยาระงับอักเสบก็มียากินยาฉีดมีกายภาพบำบัดสิ่งที่ต้องทำควรกินยาก็ต้องเช็คว่ามีข้อห้ามแพ้ยาอะไรไหมยาระงับอักเสบจะช่วยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำได้มีท่าทำแต่ต้องเช็คดูเพราะถ้าตรงนี้มันเคืองประมาณนี้ผมว่ายืดเหยียดยังไม่ไหวเหตุที่ยังไม่ได้ให้ทำดูเพราะว่าพอพยายามแค่ลงนอนลุกนั่งเอี้ยวตัวอย่างนี้มันก็เจ็บละผมว่ามันเซนซิทีฟเกินไปพยายามคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเจ็บไม่หายสักทีหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันว่าการที่ปวดมานานๆบางทีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแต่มันคงอยู่เพราะไม่ได้รับการแก้ที่ตรงของมัน
1: อย่างนี้คือเราทานยาแก้อักเสบ
0: ทานยาระงับอักเสบจะช่วยตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วถ้าพอไหวต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ2อันนั้นให้คลาย
1: แต่ละคนนะคะก็มีละเคสไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ทราบแล้วว่าถ้ามีอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็มีขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะทำงานแบบเนี้ยแบบที่ทำให้ดูเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะมีการวินิจฉัยก่อนแล้วก็ค่อยๆรักษาไปตามแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ผลไม้5สีที่วางอยู่ตรงหน้านี้ค่ะจะมีสรรพคุณอย่างไรต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอพรเทพกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณหมอครับวันนี้เตรียมมาเยอะแยะเลย
3: ตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อแม่ถ้าไม่ทำให้ลูกคุ้นเคยกับผักเขาก็จะไม่กินเพราะผักหลายอย่างนี้ไม่มีรสหวานเลยนะแต่มีคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะของขมๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขมๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนต้องกินตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเด็กก็จะไม่กินแล้วก็จะไม่กินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรามีค่าของผักมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าแต่ละผักแต่ละสีนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับอ
1: ัน
3: นี้สีอะไรสีม่วง
1: สีม่วงค่ะ
3: หยิบไปนิดหนึ่งอันนี้สีอะไร
1: สีเขียวค่ะ
3: อันนี้สีอะไร
1: สีเหลืองค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้สีอันนี้อะไรสี
1: ส้ม
3: หนึ่งสองสามสี
1: ่แล้วค่ะ
3: แล้วนี่อะไรสีขาวผัก
1: ต้องทานให้ครบ5สีนะคะ
3: วันวันนึงนี่ต้องขอ5สีน
1: ะ
3: ทุกวันนะ5สีนะเดี๋ยวผมช่วยถือบ้างคุณอันนี้ก็เป็นสีม่วง
1: ค่ะ
3: ผลิตเม็ดเลือดแดงสีเขียวแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นโคลอฟิลสีส้มนี่แคโรทีนแคโรทีนเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่กำจัดสารที่จะเป็นมะเร็งที่ทำให้กระตุ้นมะเร็งนะเช่นการสีเหลืองก็เบต้าแคโรทีนด้วยนะฮะแล้วในนี้ก็จะมีพวกซิงค์พวกสารอื่นๆเยอะสีขาวกินแล้วจะทำให้ร่างกายนี่มีการย่อยง่ายขึ้นแล้วเย็นสบายในร่างกายน
1: ะ
3: ก็ขอให้กินทุกวันให้ครบ5สีแล้วชีวิตจะเป็นสุขนะครับ
1: ง่ายๆนะคะ
3: 5สีผักกิน5สีแล้วก็สำคัญคือผักครึ่งนึง
1: อย่างอื่นครึ่งนึง
3: กินโปรตีนน้อยลงอย่างคนสูงอายุอย่างผมเนี่ยนะอายุ40ครบ100เนี่ยนะผมก็จะต้องกินเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนี่ห้ามเกิน2ขีดถ้ากินเกิน2ขีดแล้วรู้สึกไม่สบายตัวละมากไปกินเนื้อสัตว์น
1: ะ
3: ก็จะหันไปกินปลามากกว่าอย่างเงี้ยอย
1: ่
3: างเ
1: งี้
3: ย
1: ทางนี้ค่ะทางนี้มีอาหารค่ะ
3: ในแต่ละวันเนี่ยนะเราควรจะกินเนี่ยเห็นมั้ยเค้ากําหนดเค้า
1: อันนี้ผัก5สี
3: 5สีเลยนะนี่สีม่วงนะอันนี้ก็เป็นผักกาดสีม่วงนี่สีเหลืองสีส้มนะแล้วก็สีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีส้มก็พยายามให้ได้5สีนี่6สีแล้วนะ1 2 3 4 5สีเนี่ย
1: ค่ะ
3: 5สีครบแล้วนะฮะ5สีเนี่ยนี่ก็ต้องกินอย่างน้อยทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผักเหล่านี้แล้วอย่างอื่นอีกครึ่งนึง
1: อย่างอื่นอีกครึ่งนึงอย่างอื่นนี่คืออะไรคะปาท้องโกครึ่งน
3: ึงกรุณานี่เลิกกินได้เลยนะปาท้องโกเนี่ยนะอันนี้เนี่ย1ตัวนี่เท่ากับน้ำมัน1ช้อนเลยนะถ้ากินไปเกิน6ตัวนี่วันนี้ห้ามกินอะไรสักอย่างเลยนะที่เป็นไขมันท่านจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงในเลือดน
1: ะ
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยเนย1ช้อนนี่ก็เท่ากับน้ำมัน1ช้อนแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีน้ำตาล1ช้อนอันนี้มีเกลือ1ช้อนแล้วอันนี้ก็อันตรายมากคือเต้าเจี้ยวนี่นะเต้าเจี้ยวเนี่ย1ช้อนโต๊ะอย่างงี้เท่ากับเกลือ1ช้อนชาวันหนึ่งห้ามกินเกลือเกิน3ช้อนชานะโรคความดันโลหิตสูงจะตามมาน
1: ี่เลยค่ะวัยรุ่นชอบมาก
3: มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งทอดนี่แค่นี้นะเท่ากับน้ำมัน3ช้อนวันหนึ่งกินได้แค่6ช้อนถ้ากินนี้2เท่าห้ามกินอย่างอื่นอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเส้นเลือดจะตันเป็นเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตนะต่อไปได้เลย
1: อันนี้ของปอดเลยค่ะ
3: โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า1ชิ้นของทองหยิบเท่ากับน้ำตาล2ช้อนเท่ากับกินกล้วย4ลูกกล้วยนวา4ลูกกินนี่ชิ้นเดียวนะเท่ากับกินกล้วยนวา4ลูกเพราะกล้วยนวา1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาน้ำตาลนะ
1: กาแฟค่ะ
3: โอ้โหเมื่อกี้อาบกินไปกระป๋องนึงเพราะง่วงมากโดนไปกี่ช้อนน้ำตาลเนี่ยต
1: ายแล้วมากค่ะนี่น่ากลัวมาก
3: 1 2 3 4 5 5ช้อนชาไปแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ห้ามกินอะไรเลยนะจะต้องรีบไปออกกําลังกายกําจัดน้ำตาลออกจากร่างกายทันที
1: วันหนึ่งคนเราห้ามกินน้ำตาลเกินกี่ช้อนคะ
3: อ๋อแม่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยนับสิกี่ช้อนนับดู
1: โอ้สองสี่หกแปดช้อน
3: แปดช้อนนี่เกินไปสองช้อนแล้วนะถ้าทนไม่ไหวอยากกินก็ขอกินทักสองอึกพอนะกินมากกว่าสองอึกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนี่ที่น่ากลัวที่สุดคืออันนี้นะเห็นไหมนมเปรี้ยวกับเล็กๆเงี้ยโดนน้ำตาลไปสี่ช้อนแล้วเนี่ยสี่ช้อนนมเปรี้ยวหนึ่งขวดก็เกินไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยดูที่อันนี้โดนแค่น้ำผักดองนี่โดนเกลือไปครึ่งช้อนแล้วนะนี่ก็โดนน้ำตาลไปอีกเยอะแยะ
1: สรุปค่ะวันนึงนี่เราต้องกินในปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่คะ
3: น้ำตาลห้ามเกิน6ไขมันห้ามเกิน6น้ำมันน
1: ะ
3: แล้วก็เกลือ1ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากกินน้ำตาลเยอะ ก็มากินกล้วยเพราะกล้วย1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองถ้ากินกล้วย12ลูกก็เท่ากับน้ำตาล6ช้อนชากินกล้วยใครกินกล้วยถึง12ลูกผมว่าสงสัยจะท้องแตกตายซะก่อนนะเพรา
1: ะ
3: ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยคนที่กลัวน้ำตาลเกินไปแล้วทำให้เราอ้วนผิดเลยนะกินกล้วยหามๆแล้วท่านจะลดน้ำหนักด้วยแล้วถ้ากินตอนเย็น2ลูกแล้วไม่กินอาหารใดเลยนะกล้วยหามนะภายใน6เดือนคนที่เป็นเบาหวานโดยกินยาจะไม่ต้องกินยาเลย
1: ค่ะ
3: เลยครับ
1: โอเคแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึง

ูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธิ์นั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับ

แผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
0: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
1: เหนียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
0: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอน1541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่ารันเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
1: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะ

0: เราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
1: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆเคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
0: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
1: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ก่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
1: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวเราก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็มาที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นแบบส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นอ่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
0: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
0: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติ

0: ของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
0: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
1: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
0: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
1: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
0: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจ ลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
1: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นอยู่เราก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงไหนนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
0: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
1: บ้านเราพอมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆเองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
1: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นกันเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
0: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
1: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบ กว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกรวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50 เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้าง

0: จากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่โรงเล่นเอาเราเองนะมีบ่อทรายใช่มั้ยก็เลยให้เด็กๆ เนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
0: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูหนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชื่อมมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาอาจจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันเนี้ยเขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆ เองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆ เองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเดี่ยวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดี่ยวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะ ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็น play worker หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆเองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี้ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้

0: ทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราจะมีวิธีที่จะไม่ให้เราตกเป็นทาสของความขี้เกียจความขี้เบื่อเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนเหลวไหลได้ยังไงคะในการ ในการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราเราถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญมากศึกษาในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองดังการจัดการกับความขี้เกียจและความขี้เบื่อเป็นต้นถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของหลักสูตรเลยไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจเพราะขี้เบื่อคุณเรียนไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการศึกษาที่มามีผลกระทบต่อการศึกษาแต่ของเราถือว่าการศึกษานี้ต้องศึกษาทั้งวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งคือท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราไว้ในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษาอย่างได้ผลพร้อมที่จะใช้ IQ พร้อมที่จะใช้ความฉลาดของเราอย่างได้ผลเพราะถ้าเราฝึกแต่วิชาการอย่างเดียวใช่ไหมมีความรู้แต่พอมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมีอาการขี้เบื่อเกิดขึ้นการศึกษาของเราก็จบหมดไปเลยเรียกว่าเรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองยังไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉะนั้นในการศึกษาของเรานี้ต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ทีนี้เรามาดูอาการของความขี้เกียจก่อนว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรถ้าเราบอกว่าเพราะเป็นคนเลวไหลก็ไม่ใช่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมข้อไหนความขี้เบื่อเกิดเพราะขาดคุณธรรมคุณธรรม12ประการข้อไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการขี้เกียจขี้เบื่อฉันทะใช่

แล้วฉันทะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีฉันทะคือถ้ามีอาการขี้เกียจขี้เบื่อเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดฉันทะ เหมือนอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอาจจะบอกว่าเราขาดวิตามินขาดอาหารที่มีคุณภาพร่างกายจึงไม่มีแรงเป็นต้นนี่ความขี้เกียจความขี้เบื่อเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังขาดฉันทะอยู่แล้วประมาทในการปลูกฝังฉันทะให้รักษาจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษายินดีในการศึกษาดังสิ่งที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นก็คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคุณธรรมข้อไหนที่จะมีผลทำให้เกิดฉันทะถ้าฉันทะขาดไปคุณธรรมคือโยนิโสมนสิการการคิดเป็นโดยเฉพาะคิดในทางที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในการคิดให้สร้างฉันทะในเรื่องที่เรากำลังขี้เกียจและขี้เบื่อก็ต้องเน้นที่ข้อดีหรือความสำคัญความจำเป็นของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำพยายามคิดในทางที่เห็นคุณค่าของมันความจำเป็นของมันแล้วโทษของการไม่ศึกษาในไม่การไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ ก็เป็นการคิดในแง่คุณกับโทษคุณกับสิ่งที่เป็นหน้าที่และสิ่งท้าทายโทษของการไม่ทำโทษในความขี้เกียจโทษในความขี้เบื่ออย่างนั้นถ้าความขี้เกียจมีอำนาจในจิตใจเหล่าร้ายสิ่งร้ายอย่างที่เราควรจะได้ในชีวิตเราจะเข้าไม่ถึงทั้งที่มีศักยภาพมีความสามารถพร้อมแต่เข้าไม่ได้เพราะขี้เกียจก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องการทำหน้าที่ทุกอย่างมันจะมีบางช่วงที่ชวนสนุกและบางช่วงที่ไม่ชวนสนุกทีนี้ในช่วงที่ไม่ชวนสนุกนะถ้าเราประมาทเราไม่ระวังเราขาดฉันทะตรงนี้ที่จะเบื่อที่จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังหรือว่าต้องการให้สนุกแต่เมื่อขาดสิ่งที่ต้องการก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะทำตรงนั้นให้เราวิเคราะห์ความขี้เกียจคือไม่ใช่ว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจมันไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขี้เบื่อมันไม่ดีมันเลวไหลไม่ใช่ว่าจะประณามตัวเองแต่ว่ายกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรเราต้องแก้ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องการศึกษาของเราเหมือนกันนี่อารมณ์ศึกษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันนี่ในก็ให้ดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นในชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเรียนดูเหตุดูปัจจัยทั้งภายในตัวเราภายนอกด้วยให้มันครบถ้วนถ้าเราเห็นว่าความขี้เกียจมันน่ากลัวความขี้เบื่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรค
ทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่คุณเข้าถึงในชีวิตนี้เห็นคนที่เขาขยันมันเพียรคนที่ใจสู้ไม่ยอมท้อแท้ต่ออุปสรรคว่าน่าเคารพนับถือขนาดไหนแต่ละคนน่าจะคิดไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในสิ่งที่ทำถ้าเราได้หลักในการปลูกฝังกำลังใจปลูกฝังฉันทะในจิตใจใบที่ไหนเนี่ยโอ้แบบได้ผลนะจะเรียนหนังสือก็ได้ผลจะทำงานก็ได้ผลเพราะว่าไม่ต้องการกำลังใจจากคนจากภายนอกแต่สร้างกำลังใจในจิตใจตัวเองเป็นตัวของตัวอันนี้จะเป็นพลังในชีวิตอย่างมากเลย พระอาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีเด็ก13คนติดถ้ำหลวงว่ามีสิ่งลี้ลับหรือปฏิหาริย์อย่างไรและกรณีของครูบาบุญชุ่มท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริงหรือและสิ่งที่ท่านสื่อสารมีอยู่จริงไหมเจ้าค่ะพอดีเราเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาตมาอยู่อเมริกาและเขากลับมาก็ไม่ได้ติดตามตลอดก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มเรื่องลี้ลับมีอะไรบ้างที่เขาที่บอกว่ามีเลือกกันมีว่ามีเป็นยังไงฮะช่วยเอาโปรดเป็นผู้สรุป

0: กลับมาสการครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับท่านเจ้าแม่นางนอนแบบท่านแบบอาจจะพาผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ดูบ้างครับแต่ว่าก็คิดว่าท่านเจ้าแม่นางนอนอาจจะแบบต้องการแบบเจอครูบาท่านพระครูบาบุญชุ่มครับแล้วก็ถ้าครูบาบุญชุ่มมาท่านก็อาจจะให้ปล่อยเด็กมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ต้องกราบขออภัยด้วยครับ
1: มีใครติดตามข่าวไหมมีเรื่องไหมเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรอาตมาไม่มีข้อมูลจะวิเคราะห์ช่วยบอกหน่อยครับ

0: พอท่านครูบาไปก็ทำพิธีหลายๆอย่างแล้วก็ท่านครูบาก็พูดประมาณว่าอีกประมาณ2-3 วัน2-3 คืนก็จะเจอแล้วแล้วอีก2-3 วันก็เจอจริงๆค่ะ
1: ข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมมา
2: แบบนมัสการค่ะคือตามที่ติดตามข่าวอะค่ะคือถ้ำนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาจากเมืองเชียงของหรืออะไรสักอย่างแล้วคือมีคนเล่าต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นกล่าวขานกันนะคะว่ามีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าพระครูบาท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่กับเจ้าที่ที่อยู่ในถ้ำนั้นได้อะค่ะแล้วก็ติดต่อว่าเหมือนติดต่อแล้วสื่อสารกันว่าเด็กๆจะสามารถออกมาประมาณ2-3 วัน

คืออาตมาเป็นคนก็มีความเชื่อในเรื่องภพภูมิต่างๆในสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นอาตมาก็เชื่อแต่ละครั้งที่มีการอ้างถึงบางทีไม่เชื่อก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือต้องแยกประเด็นใช่ไหมระหว่างเชื่อโดยหลักทั่วไปกับเชื่อเฉพาะกรณี ทีนี้ในเรื่องของนางนอนหรือว่าเจ้าที่ผมก็สงสัยว่าถ้าจะต้องมีพระมาขอจึงจะยอมปล่อยอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระมาขอทำไมจะต้องใช้เวลา48ชั่วโมงนะเหมือนขอวิชาอะไรอย่างนี้มึงนะทำไมมันจะไม่ถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งลี้ลับว่าจะมีทางออกและไม่ออกทำไมจะต้อง 2-3 วันนะเรื่องนี้ก็ถึงมาว่าลี้ลับมากเลยแล้วก็จะมีไอสิ่งลี้ลับจะมีหรือไม่มีในที่นี่แล้วก็มีผลและพระท่านอาจารย์บุญชุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะมีหรือไม่มีเอาวางไว้ก่อนคืออาตมาก็อยากให้เรายกย่องพวกจิตอาสาพวกเซียวพวกทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งไม่รู้กี่วันถ้าหากว่าเราถือว่าเด็กออกเพราะสิ่งลี้ลับแล้วมันก็จะลดความสำคัญของมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้และคนทั่วโลกกำลังชื่นชมว่าโอ้โหทำได้ถึงขนาดนี้คือ เรื่องนี้มันดังทั่วโลกนะจะมาอยู่เมืองนอกใน Wall Street Journal New York Times เป็นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ของอังกฤษหน้าหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกในนอกจากฟุตบอลในสองเรื่องในที่ในหลายวันที่ผ่านมาแล้วคนทั่วโลกก็ตื่นชื่นชมประทับใจคนที่มาช่วยงานเริ่มโดยคนไทยและคนต่างชาติและคนที่ไม่มีใครมีอีโก้ต้องการเป็นฮีโร่ที่จะให้ใครชื่นชมคนเดียวแต่ทุกคนทำงานอย่างสมานสามัคคีกันหลายๆประเทศส่วนมากก็เป็นจิตอาสา แล้วที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนี้หมายถึงเมืองนอกที่เขาประทับใจมากก็คือการที่ผู้ปกครองของเด็กส่งจดหมายถึงครูเอกบอกว่าไม่มีใครโกรธไม่มีใครโทษไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลในต่างประเทศนี่ข้อนี้นี่เขาประทับใจที่สุดว่าโอ้เขาใจดีเนาะเขาครูพาลูกไปหลงอยู่ในถ้ำเพราะถ้าเป็นเมืองนอกพ่อแม่ก็จะโกรธจะสู้โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบให้อภัยไม่ได้เลยทำไมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองคิดจะให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เป็นข่าวด้วยว่าคุณครูพาเด็กนั่งสมาธิด้วยก็เป็นข่าวดีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่แก่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักฉะนั้นอาตมาว่าถึงจะมีสิ่งลี้ลับจะเป็นเจ้าที่หรือจะมีมาติดต่อมาสื่อสารถ้าไม่มีพวกเซียวไม่มีพวกมนุษย์ช่วยก็คงไม่ออกมาได้นะฉะนั้นทำไมว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนมากกว่าลี้ลับจะลี้ลับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่อาตมาอยากจะยกย่องคนมากกว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรอ๋อเรื่องเดียวกันติดถ้ำและใช้ชีวิตของเด็กๆทีมหมูป่าและโค้ชอันนี้ก็คงอยู่ในคำถามต่อพระอาจารย์ไปเทศที่แอปเปิลเป็นยังไงบ้างครับคนที่นั่นเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรือครับ ก็ที่ไปเทศที่จริงก็ธรรมดาเป็น
ป็นชมรมพุทธของบริษัท Apple ก็ไม่มีอะไรจะเล่าเทศธรรมดาก็มีคำถามแบบปัญญาชนพอสมควรก็ธรรมดาเดี๋ยวน่าจะลงYouTube เร็วๆนี้จะได้ดูเองคือสไตล์การแสดงธรรมของอาตมาอย่างที่รู้จักกันดีแล้วว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะออกมาในเวลานั้นเพราะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เตรียมการที่จะหาหัวข้อสำคัญที่จะเทศใน Apple อย่างเขาขอไอ้หัวข้อนึกหน้าว่าจะเทศหัวข้ออะไรอาตมาก็บอกว่าจะเทศหัวข้อว่าแล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่จะคิดในเวลานั้น it depends แต่ไอ้คำว่าแล้วแต่มันก็นำไปสู่หลักการของพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งกว้างขวางพอที่จะพูดได้ก็ที่มีเสียงสะท้อนก็คงค้างดีที่นี้อาตมานึกว่าจะหวังว่าจะเทศในอาคารใหม่ของ Apple ไม่เคยดูรูปไหมอาตมาไว้เป็นอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สุดยอดเลยคืออาตมาเป็นคนชอบสถาปัตยกรรม ถ้าใครลอง Google ดูว่า Apple headquarters อยู่คูปาติโนมันลักษณะเป็นโดนัทหรือวงกลมแล้วฮะหรือยานอวกาศซึ่งตอนกลางนี่ก็ปลูกป่าเป็นที่แล้วก็เป็น ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดีมากๆก็การแสดงธรรมก็อยู่ที่อาคารเก่าก็ไม่ได้อยู่ในอาคารใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปและผู้ประสานงานซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานที่นั่นมีคนไทยทำงานที่ Apple ประมาณ100คน เขาก็คงไม่ใหญ่พอที่จะให้เราเข้าไปก็เลยไปที่ศูนย์ Visitor Centerซึ่งเขาก็ให้ดูแล้วเขามีโมเดลอยู่ตรงกลางก็พอเข้าไปดูโมเดลในทุกคนเขาก็แจก iPad ก็มี AR Augmented Reality ซึ่งเราก็เอา iPad มาจองอยู่ที่โมเดลตรงไหนมันจะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็จะเปิดออกมาว่าดูว่าข้างในเป็นยังไงก็คูลพอสมควร แต่ที่อาตมาชอบอย่างหนึ่งคือเอประตูลองนึกว่าเป็น Apple แบบมันจะต้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมเปิดปิดไม่เลยต้องเปิดเองปิดเอง ทีแรกว่าโอ้ผิดหวังนะท่านนี้มันก็แบบเรโทรดีแบบ หรือว่ามันคูลอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าใครสนใจไอ้สถาปัตยกรรมหรืออยากเป็นสถาปนิกต่อไปลองคอนดูมันน่าสนใจมากอาคารนี้ ได้ยินเรื่องพระอาจารย์ไปวัดอภัยคีรีที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ปัสสโนสบายดีไหมครับคะพระอาจารย์เมตตาเล่าให้พวกเราฟังด้วยคะไปอาตมาไปในงานฉลองศาลาของวัดอภัยคีรีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างหลายปีแล้วอาตมาก็พาคณะญาติโยมจากเมืองไทยไปช่วยทอดกฐินทั้งสองครั้งและ การสร้างอาคารที่

เมริกานี่ยุ่งยากมากคือกฎระเบียบข้อ โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีข้อบังคับหลายอย่างอย่างเช่นว่า

เพื่อให้เกิดไฟไหม้ใช่ไหมต้องมีสปริงเกอร์อยู่ในอันนี้ก็$100,000เหมือนกันมันหลายอย่างนี่ค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อาคารเดี๋ยวมีสิ่งที่ประทับใจมากคือมีระบบแอร์ธรรมชาติเป็นผลงานของบริษัทมิตซูบิชิแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นมันเป็นการใช้การเอาอากาศอยู่ในอาคารต่างๆหมุนแล้วก็มีพานท่อน้ำเย็นแต่ทำไมในรายละเอียดไม่ทราบไม่ไปวิศวกรแต่ว่าข้างนอกนี่40องศาแต่ในศาลาก็แค่20กว่าองศาโดยเป็นการหมุนเวียนของอากาศแบบธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติดังสถาปัตยกรรมของศาลาคือเป็น2ชั้นและข้างล่างก็มีห้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกมีห้องเล่นเด็กมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายหลังอยู่รอบๆอาตมาก็ได้เทศในวันนั้นว่าในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนามีสองประเภทมีว้าวกับประเภทเนี่ยจะมาว่าถ้าเป็นแบบโบสถ์ใหญ่ๆของคริสต์ของอิสลามมันคือต้องการให้คนแบบประทับใจเดินเข้าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการมันก็ว้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งคือพอเดินเข้าไปมันรู้สึกว่านี่แหละอย่างเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นอาคารนี่แหละคือพุทธศาสนาเห็นความเรียบง่ายความสง่าความเย็นความสงบความอะไรที่อยู่ใน ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรู้สึกใช่นี่คือพุทธซึ่งอาตมาว่าศาลาที่อภัยคีรีจะเข้าในหลักว่าใช่คือมองทั้งไหนเห็นความละเอียดความประณีตและความคิดวางแผนที่ดีว่าเรื่องการใช้สอยอย่างไรอย่างไรเขารู้สึกทุกอย่างมองเห็นปัญญาของคนออกแบบเห็นความตั้งอกตั้งใจของคนของผู้ก่อสร้างเห็นศรัทธาของคนทำบุญถวายปัจจัยซึ่งทำให้อาคารนี่เสริมหรือว่าสร้างความรู้สึกที่เราต้องการในเวลาคนเข้าวัดท่านก็ประทับใจเรื่องนี้ซึ่งท่านอาจารย์ปัสสโนก็มีส่วนสำคัญในการออกแบบเหมือนกันทีนี้ในการก่อสร้างศาลาหรือว่าเป็นเรียกว่าคลัสเตอร์บิลดิ้งจะใช้เวลาก็ถูกต้องตามหลักของเราว่าไม่มีการเรียรายไม่มีความเดือดร้อนค่อยๆทำไปแล้วแต่ปัจจัยจะไหลมาเองด้วยศรัทธาของญาติโยมซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารในทางพุทธศาสนาเราคือลักษณะการหาปัจจัยว่าถูกต้องตามหลักพระวินัยไม่เปลี่ยนแปลงใครส่วนวัดก็ไม่ทราบพวกเราได้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็พระต้องอพยพออกจากวัดตอนกลางคืนรอบวัดที่มีไฟไหม้หมดเลยแล้วเมื่อพระกลับไปแล้วไอ้พวกจิตอาสาพวกดับเพลิงที่มาจากหลายรัฐหลายร้อยคนเขาประทับใจมากเขาบอกไม่เคยเห็นในชีวิตการดับเพลิงและการทำงานเพราะว่ารอบวัดนี้มันไหม้หมดเลยแต่เมื่อพอถึงเขตวัดเนี่ยหยุดไม่เข้าไปก็วัดก็ดูแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทำให้คนต่างชาติแบบโอ้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องลี้ลับนี่ที่เขานั่งนอนนี่ไม่รู้แต่ว่าที่ไฟคิรีรู้สึกจะ

0: มีหลักฐานชัดกว่าก็อาจจะมาอยู่ที่วัด4-6วันก็มีพระผู้ใหญ่มาจากวัดอื่นแล้วก็จะเป็นโอกาสไปพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องแล้วก็อะไรฮะส่วนท่านอาจารย์ปัสสโนงานนี้นอกจากเป็นงานฉลองศาลาก็เป็นงานปลดเกษียณของท่านอาจารย์ปัสสโนแล้วจากวันที่10วันพรุ่งนี้มั้งท่านก็จะออกจากอเมริกา1ปีพรุ่งนี้ท่านก็มาเมืองไทยแล้วท่านจะมาจำพรรษาที่ปักช่องแล้วออกพรรษาจนเดือนธันวาท่านจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดสาขาแล้วที่ประเทศแคนาดาแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแบบปลีกวิเวกฝนเริ่มตกแล้วมีเวลาถึงเวลาไหนในวิธีฝนตกเดี๋ยวว่าอีกข้อหนึ่งนะกราบนมัสการอาจารย์ครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปไกลเหมือนในปัจจุบันทำไมอาชีพพวกหมอดูร่างทรงถึงยังคงอยู่ทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงบางคนถึงกับร่ำรวยด้วยซ้ำในเรื่องนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอกสงประเด็นนี้ไม่เห็นจะขัดกันทำไมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ความงมงายน้อยลงมันก็ไม่น่าจะมีผลต่อกันและกันเป็นคนละส่วนของชีวิตหมอดูก็ใช้โทรศัพท์หมอดูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันมันก็เป็นคนละคนละเรื่องความงมงายของคนก็ไม่เคยลดลงเพราะเทคโนโลยีอาจจะทำให้ขยายผลของความงมงายด้วยซ้ำไป คนที่อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่รู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมในชีวิตต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็ไปหาหมอดูแล้วคนส่งสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่ายังคงอยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้าย 100% มันมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่อาจจะว่าหมอดูเนี่ยแล้วหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอดูเขาก็แม่นมากใช่ไหมแต่ว่าในความแม่นมันก็มีความไม่แม่นหรือมีความแม่นในบางเรื่องหรือมีความแม่นไม่นานสักระยะหนึ่งของร่างทรงก็เหมือนกันฉะนั้นในการที่เราจะเอาหมอดูร่างทรงเป็นที่พึ่งอันนั้นจะเป็นอันตรายเพราะว่าไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าให้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูหมอหรือจะไปเที่ยวร่างทรงเพื่อความบันเทิงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินอะไรสำคัญในชีวิตแล้วก็ให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินให้อันนั้นอันตรายโอเควันนี้ผมพอสมควร
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ ่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
4: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
3: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
5: กัปตันก.ล.ต.
4: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
3: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
4: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
3: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
4: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะถ้าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
3: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
4: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
3: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
4: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
3: แสดง

0: ว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
5: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
5: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
5: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
5: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
4: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
5: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
4: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
5: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
4: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
5: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
4: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
5: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
4: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
5: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
4: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
5: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
4: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
5: ได้เลยครับกัปตัน
4: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันก

0: อต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำทุนเพื่อ

ให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ8ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

ศีลานิยจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจาก

กิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตาตัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็น

อาการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

0: โอชะนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้น

นำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภทหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้
นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถาระสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์เราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้น
ถ้าเรารักษา

ได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปด

พูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภทหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทําให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานหรือเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอ

0: ีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาคการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาคสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางนึงอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีนึงได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันติสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาพากย์หนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิสซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากย์ทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันทนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็ปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนแต่นี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
2: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
3: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: จะไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบเนี้ยผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอนที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้ว มันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
5: ตอนนั้นคุณสัสนีเนี่ยนะคุณสัสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะของนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได้
0: จุดไฟเติมฝัน
6: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
7: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
8: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
7: สอน MSN ได้ไหมคะ
8: MSN พอได้ครับ
9: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได้
7: ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
9: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
7: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีทอนอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
10: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
8: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาตั้งเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่า8เลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเค้าก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่า

0: หลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50 50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน V1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรษณีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรษณีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
5: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
6: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนเลยโดเรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับอท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
7: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
8: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตก

0: ่างกันยังไงครับ
1: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
2: ออกไปเล่นที่ไหนมา
1: โอ้ยคือว่า
3: ถ้าจะสารงานอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
1: คือ
2: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
1: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
3: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
1: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
4: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
1: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
4: โอ้ย จะทำอะไรน่ะ
1: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
4: ทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
1: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
4: ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
1: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
5: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวง
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเดิมทีแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเมื่อเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านดามันตอนบนเนี่ย2-3 เมตรดามันตอนล่าง1-2 เมตรอ่าวไทยตอนบน1-2 เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็จะได้มากกว่า3 เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวัน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนัก

บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม36-38องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็น2ปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายนะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณบุ๋มได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลมที่ติดมันก็ดังวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป 2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ฉายง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดไม่จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ยังไม่ไปโรงพยาบาล
1: ทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัย เป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
0: ะ
1: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
0: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
1: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
0: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
1: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ

0: สองในสามหรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะครับพวกนี้ก็มีอาการจำน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดเนี่ยกำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กรดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
1: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
1: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
0: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
1: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
1: ๆ
0: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
1: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี้ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้เลยไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมอะค่ะก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้1ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลา
1: เอา
0: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บ ก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือ

0: ตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลยใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
0: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
1: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
1: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี้ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขย่าก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
0: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
1: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วก็หายใจอีกอันในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
0: ขวดน้ำ
1: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่า DIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็จะมีการใช้ไปประมาณ100,000ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
0: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะเรื่องอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
0: ์
1: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบ

0: ก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บเราก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค่ะ
0: โทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได
1: ้
0: นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิทธิ์เรื่องการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพวกนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้

แก้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับอันนี้จากนั้นนะครับตัวพระเอกก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบหยาบนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหา

0: ปลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี้นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานค่ะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ่ๆเป็นปื้นไขมันแทรกตัว

0: ู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
1: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
2: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
1: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
3: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
4: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะ
4: ครับ
0: อาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยาง

0: างเนี่ยมันเปลี่ยนไหมพอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างงี้เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันดันดันดันดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมันแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่
0: ได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าป
1: ี
0: เพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: ส่วนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยฮะสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี้ไหมต้นไม้สูงสามต้นเนี่ยนี่เป็นที่บัตรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นเนี่ยซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีเนี่ยมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกลุ่มป่าไม้เข้ามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยอย่างนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะ ๆ เลยเรียนรู้ไปเรื่อยทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำ

0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้มาจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนั่นแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดี๋ยวนี้

0: ือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนทั้งถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเค็งเห็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สําหรับทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่1ก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดมาให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสําหรับบ่อปลาหมอพันธุพร1ย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ําก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ําและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี้เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุ้นอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดีนะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์ชีวิตอย่างอาจารย์เอามันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเลิกก่อนอะไรไหมถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารายนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิจกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิจกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเราในริกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ช่องใดโอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารายว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรรัตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้านั้นตำไรก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราในริกษัตริย์ทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนก็ง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเมืองสวรรค์แต่ถ้าร้อยแต่ว่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์มันเทียบเท่ากับวันหนึ่งและคือหนึ่งของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราในเรื่องขั้นสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษย์โลกให้นำข่าวสารทั้งหลายแจ้งแก่บรรดาญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันตมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ดีลาดไปสู่ปรางคประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธอามาตย์ได้อาราธนาให้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถรังทิสวาพุทธายาสนาปจุคมนังกัตตวาตังเถรังพุจีกุโตอาคโตสิพันเตนติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่ง นุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นฉันลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา
0: ชมพูทีบามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าให้ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่สัตว์เท่านั้นนะพระคุณเจ้าค่ะเป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าค่ะ
0: มาในเทวเถระขอถวายพระพร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
0: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริสุทธิศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
0: ีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
1: ครับ
0: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศรัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
1: ครับ
0: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศรัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ความเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่3นั้นต้องการที่จะให้มหาบพิตรพาดูในส่วน

0: ของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นมาความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
0: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงรามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้มหาบอพิษได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วทีนี้เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบอพิษได้ชี้แจงโดยสังเขป
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
0: เป็นพญายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามาบอพิษ
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะละไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอนุมาบอพิษในส่วนของการสนทนากับเราเนริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้กวาดมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบอพิษเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบอพิษ
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายทรงลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: จะรู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดี
1: โอ
0: ้มีอะไรไปเครื่องชี้วัด
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ

0: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
1: บนโลกนั้นเขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดมาชื่อพระในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกนู้นนั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สามถามว่าตยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่สองเข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทรงเสียงร้องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่สี่ถามว่าจตุถังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกลิ่นเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บมะเล็กเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดว่าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งอย่างสูงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโศกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
0: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินาปัจเจเวขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้พิจารณาในเรื่องว่าเรามีความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ทั้ง8ขุมที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็นหนึ่งโทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานทรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังคาตนรก4โรรุวนรก5มหาโรรุวนรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้ชื่อว่าสัญชีวนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไรไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็กหนึ่งอันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกขุมนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในกลุ่มนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของนรกขุมนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกันแน่กันแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันในหมดบุญจากโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเข ขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปาน

รกในนรกกลุ่มนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฝิ่นก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี้ไหลออกทั่วสารพางกาย

0: แต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานสัตว์เขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และกลุ่มสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกกลุ่มนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกมนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรหิตไอห้อและประการสุดท้ายสังฆเพศยุแยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมวดจมูกณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าอเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่จะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าท่านธรรมารายได้สนทนาปราศัยกับพญายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าธรรมารายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็นุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกามโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะไปบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเหล่าเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของ

0: ตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเอง
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 น.ขึ้นวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม

อาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 16:38 วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดของเกเนเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-23 พฤษภาคม 2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18 ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 TWC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700,000 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศเสียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาขากรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีขากรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาขากรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางขากรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาขากรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งกระเสมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณาวาสวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชอบประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีน

number 1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทวี number 1ในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกลุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทวีNumber 1ในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการทวีNumber 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรมทวีNumber 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112

0: อง
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: เสียงแกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
1: ก้อยถึงลาผมเลย
2: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
2: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
2: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
2: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
3: คนนั้นนะคะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
2: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
2: อายุเยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
2: นี่พี่อยากรู้จักอ
3: ่
2: ะ
3: ได้
2: พี่รู้จัก
3: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
4: ครับ
2: อยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย
4: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
2: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
4: ายุของอาจารย์รู้ไหม
3: ของอาจารย์นั่นแหละ
5: 55นะ
2: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเอ้ยยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
4: ได้
2: หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
6: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
4: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
2: ได้ค่ะ
4: จะย้ายไปบูพอดีงั้นเราไปกันผมไม่มีช่วยมากสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูง

0: บูสกรีนครับ
1: ถ่ายกินสกรีนตรงนี้
2: บูสกรีนด้านนี
1: ้บูสกรีนเพื่ออะไรคะร้องเพลง
2: ลิปซิง
1: ค์ลิปซิงค์
2: ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะคะนาเช
3: ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเชเริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
3: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเรา
3: ใช่ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหม
3: ช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตร
3: ีอ่ะก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราเราก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่มั้ย
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่มั้ยโอ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทําก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะโดยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถเราก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
3: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
3: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จะเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
3: ้ครับ
1: แล้วได้จริงไหมคะ
3: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได
1: ้ค่ะ
3: โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่ะเราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
3: ข้ามสะพานลอย
1: โอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเน
3: ี่
1: ย
3: ได้ได้ได้ฮะ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
3: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
3: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
3: ก็อยู
1: ่ซื้อเสื้อเกราะทหาร
3: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟอนต์เลยอ่ะ
3: เป็นฟอนต์รู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000กว่าบาท
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
3: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
3: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: ช่างเหล็กช่างเชื่อม
3: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
1: ค่ะ
3: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
3: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
3: โอ้เยอะแล้ว
1: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
3: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มทยอยและโปรเจกต์เป็นเพียนทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
3: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเคลียร์เสียเวลานี่นัทนาเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
4: ลุงมีขี้เมาสับเปลือกแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็ เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่หน่อยนักเลงเล่นกันไม่ค่อยได
1: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
4: เอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
1: วันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อยครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกะโหลกข้างนี้มันเป็นกะโหลกเทียมเนี่ยครั้งนี้
0: หมายความว่าแม่เชเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่มีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี้ยแล้วก็ตัดกะโหลกออกแล้วก็ไปใส่กะโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพแม่เชก็ไม่แข็งแรงแต่แม่เชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: ฮะ
1: มีม้าเลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไปเพื่อจะเอาโปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าอันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพราะเพลงที่เราเล่นส่วนมาก
0: มันจะเป็น
1: เพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: ค
1: าวบอยเป็นแนวคาวบอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครคิดแปลกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเนี่ยไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุล

0: คุณ
1: อ
0: มี
1: ้า
0: ท
1: ว
0: ี่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อ่ะ40 41อ่ะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกก็คงจะเจอนี่ก่อนนะเออไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: ย
1: อมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข
0: ์หรือว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหรอปะปะถ้างั้นพ
1: ี่
0: เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวพี่สวัสดีค่ะโอ
1: ้
0: โหพี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่กันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
1: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ด้านขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอยู่แถวนี้
0: อืมเขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปๆมาๆนะ
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรเงี้ยเด็กก็ว่างๆก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนอะเพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดี๋ยวนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
0: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
3: กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
4: เจ้าของ
3: หลงเรา
0: อยากร้องมั่งอ่ะ
1: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
0: เพลงอะไรดีอ
1: ่
0: ะ
1: เอาอะไรดีเพลงอะไรดี
0: จัดมาเลย
1: เชิญได้
0: เดนุส
1: เชิญเชิญ
0: สอนหนูด้วยนะ
1: เ
0: พลงนี้อ่ะคะ
5: เพลงนี้นะ
0: ชื่อว่า
5: เพลง
0: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
5: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
0: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
5: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
0: จ้า

0: ะหนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: พูดไม่ออกเลยหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษทำให้เราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดแต่จะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้า
3: แ
4: ค่น
3: ี้
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันน
4: ี้กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ๋อมันกินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็แต่หนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดี
0: โอ้โหหล่อระเบิดระเบ้อเถิดเทิงไปเลยเฮ้ๆนี่ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส์
0: ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: นี่อย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนนึงไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงอะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีก่อน

0: คะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
0: แค่นี้ก็พอ
1: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
0: ะ
1: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองท
0: ุ
1: กวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
0: ตรงไหนอะคะ
1: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกกับมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
0: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
1: ใช่
0: แต่ตรงนั้น
1: อันนี้กล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
1: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
1: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไป
0: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาข้างหนูรีบ

0: ราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดท่านประหลัดครับ
2: เชิญประหลัดอยากช่วยพี่ดิปิน
0: ดิปินครับ
3: เชิญเลยค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะเอ๊กินข้าวอยู่เลยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล
3: ้
0: ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครต่อใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: อือก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ่ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนาเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่หนูนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: วันนี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อช่วยกัน

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมเออสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่เดี๋ยวจะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: ไปจะเสร็จเนาะ
0: ใช่
1: ได้เยอะแล้วเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานคนจะเยอะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ถึงแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าทำไมมารับของมาไอ้ยักยักยักไอ้ยักยักยัก
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
2: ว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้1,054บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได
1: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอน
0: ส่งรายการ

0: เข้าวันนี้นะครับขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักจั่นมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือน

ือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุ

0: ่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้ระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
3: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวมื้อวัน

0: ก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดี
1: ดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.
0: กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
2: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
0: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
2: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่เพจชั่น SEC Check First ของก.ล.ต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
0: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
2: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
2: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
2: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
0: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
2: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างงั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
2: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนําเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรั ทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
2: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
2: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
2: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
6: หางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
7: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
5: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณ หรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำ

หลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธาน

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลส์หรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอมโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาวท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลัง

จัยให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านเทพคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีเขาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูต
แล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

ราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านสกุลพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลประธานทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับปฐมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงานหลังการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้ง

ใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของปฐมทูตจึงเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของปฐมทูตเป็นงานผู้นำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระเจ้าทรงไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั้นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปูริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปชาขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกัง

0: งั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณทำนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะอย่างพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะแขยงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเดชคุณท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของพระธรรมทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของพระธรรมทูตเป็นรากเง่าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะ หนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่ออ๋อโหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อพอและแค่ยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้มาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออ
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีดีดีก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยคร
0: ับไปเดินครับแม
3: ่หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต๋าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2. สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบิก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: นี้ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
1: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
4: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
1: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบ
1: ิกอ๋อเหรอคะ
4: ค่ะ
1: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
1: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
0: เอาควาแอโรบิกหรือว่าแอโรบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกเราแล้วระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
1: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
1: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
1: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
3: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์ม

0: ร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
1: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
2: เตะคิก
1: แล้วดันมือเปลี่ยนดันแขนเปลี่ยนแขน
2: นะคะเวลาทำยืดตัว
1: ขาตรงค่ะ
2: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
1: ้ขาตรงยังเงาขาวนะคะ
2: ยืด
1: ยืด
2: ไว
1: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
2: ยื
1: ดลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
2: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
1: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
2: พับพับขาตั้งพับ
1: เตะขึ้นค่ะ
2: พับ
1: ข้อเข่าน
2: ั่นแหละ
1: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
2: ยืดแขนไปพับด้วย
1: คล้องยางคล้องหลังเร็วขึ้น
2: คล้องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิด
1: นึงเร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2 4 8 9ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: ยืดขา
1: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
2: ยืดไว้
1: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
2: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
1: ้
2: านข้างยกเริ่มคล้องเริ่มไวข
1: ึ้นเริ่มคล้องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
2: ข้างหลังข้างหลัง
1: แขน
2: ปัดเลย
1: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
2: ่
1: ะ
2: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
1: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
1: กลาง
2: อึ๊บ
1: บีบกลางอึ๊บ
2: โอเคข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซฟแรงนิดนึง
1: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลัดแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
2: ยืด
1: ใต้น้ำค่ะ
2: มืออยู่ใน
1: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
2: ยืดหลัง
1: เหมือนพลังภายในค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
3: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
4: ไหวค
3: ่
4: ะ
3: ขอเสียงหน่อย
4: ไหวค่ะ
3: โอเค
0: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม่
1: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
2: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขา
1: ตัวไว้
2: ลอยไหม
1: ลอยนี่คะ
2: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
1: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
2: สองข้าง
1: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
2: สองข้างยืดออกเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
1: ขา
2: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
2: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
1: ดึง
2: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี
1: ้ดึงค้างไว้นี
2: ้ดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
1: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็ว
2: ขอเร็ว
1: จักรยาน
2: ไว
1: ้ปั่นเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับ
2: ส
3: สายลับของเรา

0: ฏิบัติภารกิจ
1: สำเร็จ
2: เยี่ยมมากเลยค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
3: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไวทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
0: ครับผม
6: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาแอโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
7: โอ้โหดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
4: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
0: ทาราบำบัด
4: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
7: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
4: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะ อาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
0: 15นาทีก็ปวดแล้ว
4: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
0: ง
4: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
0: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
7: ชั่วโมงค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยอย่างเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
0: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
4: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็

0: ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
1: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนที่ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
1: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
1: มหิดล
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกับเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลากันเลยทีเดียว
2: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะช่วยใจได้
1: หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
1: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
2: ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนุดเดิลนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
2: ไม่ใช่เส้นนุดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรอย่างเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีก
2: หมอ
0: ค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
2: ใช่ค่ะ
0: อย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สำเร็จด้วย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมาก
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายบอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: ไว้ทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
2: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
1: สายลับค่ะ
2: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
1: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม Ha ha ha!

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูป

0: แบบเงินบริจาคซึ่งทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่นเทใจ.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2 reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ pre-order สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3Peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมา

ต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดนี้พอเรามาเจอจุดนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะทดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟัง

0: ก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
1: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในวัยที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: เพียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญ
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
0: อยู่นี่
1: มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละ

0: อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
1: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
2: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมเข้าเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินซะ3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ดีล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอ

0: เขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปลงหรือบางทีก็เลยไม่แปลงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันเนี้ยก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้าง นะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนรู้ล่ะแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลย คือเสียใจมากแล้วก็คิด

0: ว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
2: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายเป็นนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเออเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมทีหลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับ ในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
0: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
3: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าอย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ามาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะผอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มจันทวงศ์สวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแหละครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร่

0: ่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
1: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็สระน้ำส่วนหนึ่งนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
2: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวลิ้นจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
0: พอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7 ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2 ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
2: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
1: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไออะไรอะไรเสารถอินทพลัมอะไรต่ออะไรซึ่งแล้วก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคือว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20 หน่อก็คือกำไร20 เท่าละถ้าปลูก500 กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
1: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันครับผมทำร้อยกว่าตัน
0: เรียกว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
1: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-30,000 บาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเม็ดเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
2: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
1: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็จะอันตราย
0: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอ.แก้ปัญหายังไงคะ
1: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่มาแรงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็ไปทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวน

0: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรผอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
1: ถามว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่รู้แล้วก็ทำ
2: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
0: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
2: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
1: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
0: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
1: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีเขารับหลานมาเลี้ยง
2: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอ.คิดอย่างไรนะครับ
1: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
0: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
1: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราก็เกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
0: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
1: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7 ปี 6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
2: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
1: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างน
2: ี้และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
0: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะ ผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
1: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
0: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินและพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
1: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือนึงมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพอ.นี่ไม่ได้ซื้อไว้นะอย่างนี
2: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
1: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาเขาบอกพอถ้าพอทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นพอเลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของพอเสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
1: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบางแฟร์แล้วต้องขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
1: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปไปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
1: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวผงไปขายเขาก็กดราคาผมก็มาทำเป็นข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
2: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
0: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
1: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
2: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
1: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตาย ถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
0: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
1: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงครามหกเดือนผมก็พ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
2: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นๆเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
0: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือน้าแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
3: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
4: ปกติเห็นแต่แบบปูม้าผัดผงกะหรี่แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
3: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน
0: ่
3: น
0: น้าแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้น้าแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
3: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
0: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
4: ปูเนี่ยเราต้องไปช่วงเวลาไหน
3: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
0: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
3: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปนอกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเจียวให้หอม

0: ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
3: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: 1 2 3ยกเลยจากน้ำตาลเลยครับงั้นเข้ามาได้เลยทางยังไม่หมดไฟ
5: หกสิบห้าได้เลยกับท้ายถังอยู่นะ
4: 1 2 3เดินตรงมาเลยมองซ้ายมองขวามาเลยครับ
6: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรา

มีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจาก

ามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจนะแกใช่ไหม
2: คะคุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรกูไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมี
4: แต่อันนี้เสียงานหรือยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: น
4: ี
2: ้แม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเรา

0: ลดลงเพราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
2: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
3: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
4: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
5: ไม่ทราบ
6: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
7: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
1: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควรขาด
0: นะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
1: ่ อัน
0: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
1: ้
0: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
1: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
0: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
1: ู้
0: จักไหมไม่รู้จัก
1: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
0: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตี
1: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
6: ไป
1: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
2: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
1: แถวๆนี้มี
8: แ
1: ล้
8: ว
1: เกี๊ยวอยู่
8: เกี๊ยวเกี๊ยว
0: เกี๊ยว
1: นี่ไง
8: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
1: ว่าอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
8: ค
1: ่
8: ะ
1: อ๋ออร่อยฮะอร่อยแล้วเหรอ
8: กินลงดูสิถ้าใคร
0: อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: อร่อยแล้ว
8: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ดแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินกล่องถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะไปท้องเสียก็เรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญ
0: โอ้ยเหนื่อยนะ
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณนะตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
0: อีเปรตเน
1: า
0: ะ
1: อะไรนะอีเปรต
0: อีเปรต
1: เออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
0: ขนมปังชีสยืด
8: ก็ไปดื้อนะ
1: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
8: ชีสสปริโล
0: เออเหมือนอะ
1: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
0: เออสวยสวย
2: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
1: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
0: ค
1: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
8: ไม่รู้อ่ะงูสวัดเกี่ยวกับงูเหรอ
1: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
8: เ
1: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
0: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: ค่
0: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใส
1: ครับ
0: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดี
1: ครับ
0: ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
8: เว้ยทุเรศ
0: ก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่
1: อ
0: นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
0: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
1: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่

0: แม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
1: ับ วัคซีนคุณสวัสดิ์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
0: อยู่ได้กี่ปี
1: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนน
0: ี
1: ้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนคุณสวัสดิ์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
0: โอ้ไม่แพง
1: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
0: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
1: เข็มเดียว
0: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
1: โอเค
0: คุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่ะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
2: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะเอามาเคลื่อนให้เขา
0: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงงานหรือยัง
0: เอาแต่เดี๋ยว
2: ไ
0: ปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
1: ค่ะมันหวานใช่
0: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านชอสอนแก้ว
0: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
1: ขนาดไหน
2: ฮะ
0: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
2: ชอสอนแก้ว
0: เกี่ยวอะไรแก้ว
2: แก้ว
1: แก้ว
0: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
2: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
1: ด้วย
0: เดี๋ยวไม่ได้มันจะอายสิมันจะอายแม
2: ่เขาให้ฟรีแล้วไม่ก็จะเอา
0: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะว่าคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
0: ่ก็ใช่ไง
2: อย่าไปเอาเห็นฟรีเขาเอามาตั้งเยอะแยะทุกเรื่องนะ
0: แม่ฟัง
2: ให
0: ้เขาให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาแค่
0: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
2: เ
0: ขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีอุ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
0: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงานนี่ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้เม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันเม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่เม่ก็ไม่ให้
0: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
1: ตัวใหญ่มาก
0: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
1: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
0: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะดื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
0: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
1: ว่า
0: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
1: ะ
0: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
1: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
0: พาแม่ไปต้อง4ตัว
1: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
0: ยังไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
1: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
2: ่ไข้หวัดใหญ
1: ่มีวัคซีนปอดบวมวัคซีนงูสวัสด
0: งูสวัสด
5: ตัวแล้ว
1: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันนึง
0: 4ตัว
5: มีขนาดนี้ก็มี
0: ใช่ใช
1: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
0: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
5: เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
5: ไม่ใช่คุณโซเฟ
0: ียแม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
5: จ้าจำได้จ้า
2: ส
0: 4วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
1: ะ
0: ไอ้4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
0: อ
1: ทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
6: อืม45ย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
1: นะ
0: พี่คนจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีกับบาดทะยัก
0: อ
1: ันนี้ฉีด10ปีครั้งนึง
0: ปีครั้ง
1: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
5: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
2: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
2: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
2: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยด้วยสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อะ

0: ีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอาแล้วมีแต่กิน
2: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
3: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
2: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
4: ใช
2: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
4: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
2: ครับ
4: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
4: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีกนะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมอายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
2: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
4: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
2: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
4: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
2: โอ้
4: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
2: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
2: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
4: ค่ะ
2: คนเราจะโดนปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็ก
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
4: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
2: ้โอ้ก็เป็นหรอ
4: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
2: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
4: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให
2: ้ครับผม
4: นะคะ
2: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
4: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
2: ้ถ้
4: า
2: ได
4: ้อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
2: ้
4: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
2: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆเวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขา

0: อ่ะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงองแงนึกถึงสมัยเราเด็กอ่ะตอนเรางองแง
1: ว
0: ่
1: านี่คือธรรมชาติ
0: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
1: ้อันนั้นคือเก๋ยังคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับอ้าวอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
1: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
0: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
1: โอเคโอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
0: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นนู่นนิดนึงไปไหมไปไหม
1: ไป
0: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
2: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
0: แม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวเอวเอวเอวเอวมาเร็วๆๆเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู้นหมอไปนู้นกัน
1: ไป
0: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
1: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
0: อัลปาก้าอัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี่ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วเขาสามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มามามามามา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี้ข้าง
3: หลังโอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดนะฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นไข้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโคลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อ

0: ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: กล้องถ้าทีวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
0: เ
1: ราเดินไปเดินมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: เ
0: ฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาตีมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายแล้วเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
3: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
3: เดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
0: ฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: เต็มสวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
1: ไม่
2: ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับสมผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้ป่าว
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ถ้าเราแอบปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: ถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะตังชีเวกุสิโตนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิตติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะเพราะนั้นอายุ80ของคุณแม่สมถวรรณจริงๆอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสดาอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแทนนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกหลานและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์ก็เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารเขามีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะต้องดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันนะลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวรรณนะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้เพื่อท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคระมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือ แม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครปตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์พระเจ้าพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้ามหาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมามาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจจึงตั้งใจที่จะละที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชค6กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ1กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพอที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพร้อมแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงและตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่าน ถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่นะลูกหลานของคุณแม่สมถวันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่ากลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวันกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราท่านลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาด้วยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตบะอันเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบวกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยก็จ่ายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีก2-3วันจะมีบัณฑิตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็เบียดเกษียณท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไป 7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นาไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินบ้างเมื่อสองสามวันเนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพลนามสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค
0: ่ะได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอยอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปเพราะลูกหลานมันไม่เลวอาตมาเนี่ยเคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเขาไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหม ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้

คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายสร้อยใส่ท่านใช่ไหมมีสายสร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายโซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและน่าจะมีละมีแหวนใส่มีสายสร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่นี่เดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่สายโซ่สายเดินกรอกแกรกกรอกแกรกนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับพระบุตรไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะและขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตปะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อพ่อแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่น้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกยายพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นบนรถชัดถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมถ้าผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30% หมอทำแท้งอีก 20% ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร1ความอดทนสูง2 อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีแรกเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกลุงนี่บอกลุงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่าน
นอกจากไม่กลัวพ่อแม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเราบ้างเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยนะท่านพระกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็กลัวแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆนะนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาใช่ไหมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็โถลิสงนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไม่โถลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ถุงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้ไปโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอันเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขลังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพวงมาลัยว่าพอแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมฮะเอาพวงมาลัยให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพอแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผาก็ชนข้างหน้าถ้าทำตะปดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะได้กลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรเรานี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกละโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไป

จัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์นะ7 วันเขาถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์

เนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีนึงปีนึงนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะแล้วล่ะไปว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันเนี้ยผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถอะคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเป่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอย

0: ฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานอนนี้ก็ตั้งวานอนให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานอนตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมเป็นนครนายกจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่นครปฐมเนี่ยพระท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันกระดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระเจ้าวันนั้นก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะขุนนางท่านหนึ่งเป็นขุนนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตา ถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอเจ้าไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นในพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี้ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดีดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุข แล้วจะหาที่ไหนล่ะอย่างเงี้ยหาที่ไหนอ่ะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอมั้ยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอ่ะครับถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำมั้ยแม่ไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่มั้ยท่านมาแม่โรงเรียนมามั้ยสถานที่รายการใช่มั้ยท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีมั้ยงบไม่พอมีมั้ยเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ใช้ผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่เขายิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้จะปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อต้องฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้า อังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระจังหลีท่านเมื่อสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระโจรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคแต่สิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับตัวของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
0: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
1: เหมียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
0: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่ารันเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
1: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
0: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆเคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่า

0: ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมคเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
1: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
0: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพลย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ก่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
0: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวเราก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นแบบส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นอ่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยทดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
1: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
0: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
1: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือก

0: ที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วว่าสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
0: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
1: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
0: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
1: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
0: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กๆยังไง
1: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆ เล่นอยู่เนาะก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงในนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะ

0: รวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเออวันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
1: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
0: บ้านเราพอมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยได้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
0: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นเป็นเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
1: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
0: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกลวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างจากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็น

0: แล้วฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่ลงเล่นเราเองนะมีบ่อทรายใช่ไหมก็เลยให้เด็กๆเนี่ยกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
0: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนอะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชื่อมมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันนี้เขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆเองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆเองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี่ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

เราจะมีวิธีที่จะไม่ให้เราตกเป็นทาสของความขี้เกียจความขี้เบื่อเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนเหลวไหลได้ยังไงคะในการ ในการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราเราถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญมากคือการศึกษาในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองดังนั้นการจัดการกับความขี้เกียจและความขี้เบื่อเป็นต้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจเพราะขี้เบื่อคุณเรียนไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการศึกษาที่มามีผลกระทบต่อการศึกษาแต่ของเราถือว่าการศึกษานี้ต้องศึกษาทั้งวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งคือท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราไว้ในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษาอย่างได้ผลพร้อมที่จะใช้ IQ พร้อมที่จะใช้ความฉลาดของเราอย่างได้ผลเพราะถ้าเราฝึกแต่วิชาการอย่างเดียวใช่ไหมมีความรู้แต่พอมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมีอาการขี้เบื่อเกิดขึ้นการศึกษาของเราก็จบหมดไปเลยเรียกว่าเรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองยังไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉะนั้นในการศึกษาของเรานี้ต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ทีนี้เรามาดูอาการของความขี้เกียจก่อนว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรถ้าเราบอกว่าเพราะเป็นคนเลวไหลก็ไม่ใช่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมข้อไหนความขี้เบื่อเกิดเพราะขาดคุณธรรมคุณธรรม12ประการข้อไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการขี้เกียจขี้เบื่อฉันทะใช่แล้วฉันทะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีฉันทะคือถ้ามีอาการขี้เกียจขี้เบื่อเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดฉันทะ เหมือนอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอาจจะบอกว่าเราขาดวิตามินขาดอาหารที่มีคุณภาพร่างกายจึงไม่มีแรงเป็นต้นนี่ความขี้เกียจความขี้เบื่อเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังขาดฉันทะอยู่แล้วประมาทในการปลูกฝังฉันทะให้รักษาจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษายินดีในการศึกษาดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นก็คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคุณธรรมข้อไหนที่จะมีผลทำให้เกิดฉันทะถ้าฉันทะขาดไปคุณธรรม

คือโยนิโสมนสิการการคิดคิดเป็นโดยเฉพาะคิดในทางที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในการคิดให้สร้างฉันทะในเรื่องที่เรากำลังขี้เกียจและขี้เบื่อก็ต้องเน้นที่ข้อดีหรือความสำคัญหรือความจำเป็นของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำพยายามคิดในทางที่เห็นคุณค่าของมันความจำเป็นของมันแล้วโทษของการไม่ศึกษาในไม่การไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ ก็เป็นการคิดในแง่คุณกับโทษคุณกับสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งท้าทายโทษของการไม่ทำโทษในความขี้เกียจโทษในความขี้เบื่ออย่างนั้นละถ้าความขี้เกียจมีอำนาจในจิตใจเหล่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ในชีวิตเราจะเข้าไม่ถึงทั้งที่มีศักยภาพมีความสามารถพร้อมแต่เข้าไม่ได้เพราะขี้เกียจก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องการทำหน้าที่ทุกอย่างมันจะมีบางช่วงที่ชวนสนุกและบางช่วงที่ไม่ชวนสนุกทีนี้ในช่วงที่ไม่ชวนสนุกนะถ้าเราประมาทเราไม่ระวังเราขาดฉันทะตรงนี้ที่จะเบื่อที่จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังหรือว่าต้องการให้สนุกและเมื่อขาดที่ต้องการก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะทำตรงนั้นให้เราวิเคราะห์ความขี้เกียจคือไม่ใช่ว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจมันไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขี้เบื่อมันไม่ดีมันเลวไหลมันไม่ใช่ว่าจะประณามตัวเองแต่ว่ายกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรเราต้องแก้ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องการศึกษาของเราเหมือนกันนี่อารมณ์ศึกษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันนี่ในก็ให้ดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นในชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเรียนดูเหตุดูปัจจัยทั้งภายในตัวเราภายนอกด้วยให้มันครบถ้วนอันถ้าเราเห็นว่าโอ้ความขี้เกียจมันน่ากลัวความขี้เบื่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่คุณเข้าถึงในชีวิตนี้เห็นคนที่เขาขยันมันเพียรคนที่ใจสู้ไม่ยอมท้อแท้ต่ออุปสรรคว่าน่าเคารพนับถือขนาดไหนแต่ละคนเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในสิ่งที่ทำถ้าเราได้หลักในการปลูกฝังกำลังใจปลูกฝังฉันทะในจิตใจไปที่ไหนเนี่ยโอ้แบบได้ผลนะจะเรียนหนังสือก็ได้ผลจะทำงานก็ได้ผลเพราะว่าไม่ต้องการกำลังใจจากคนจากภายนอกแต่สามารถสร้างกำลังใจในจิตใจตัวเองเป็นตัวของตัวอันนี้จะเป็นพลังในชีวิตอย่างมากเลย พระอาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีเด็ก13คนติดถ้ำหลวงว่ามีสิ่งลี้ลับหรือปฏิหาริย์อย่างไร
และกรณีของครูบาบุญชุ่มท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริงหรือและสิ่งที่ท่านสื่อสารมีอยู่จริงไหมเจ้าค่ะพอดีเราเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาตมาอยู่อเมริกาและเขากลับมาก็ไม่ได้ติดตามตลอดก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มไอ้เรื่องลี้ลับมีอะไรบ้างอะที่เขาที่บอกว่ามีด้วยเลือกกันมีว่ามีเป็นยังไงฮะช่วยเอาโบสถ์เป็นผู้สรุป

0: กับมาสการครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับท่านเจ้าแม่นางนอนแบบท่านแบบอาจจะพาผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับก็ดูบ้างครับแต่ว่าก็คิดว่าท่านเจ้าแม่นางนอนอาจจะแบบต้องการแบบเจอครูบาท่านพระครูบาบุญชุ่มครับแล้วก็ถ้าครูบาบุญชุ่มมาท่านก็อาจจะให้ปล่อยเด็กมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ต้องกราบขออภัยด้วยครับ
1: มีใครติดตามข่าวไหมมีเรื่องไหมเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรอาตมาไม่มีข้อมูลจะวิเคราะห์ช่วยบอกหน่อยครับ

0: พอท่านครูบาไปก็ทำพิธีหลายๆอย่างแล้วก็ท่านครูบาก็พูดประมาณว่าอีกประมาณ2-3 วัน2-3 คืนก็จะเจอแล้วแล้วอีก2-3 วันก็เจอจริงๆค่ะ
1: ข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติม
2: กราบนมัสการค่ะคือตามที่ติดตามข่าวอะค่ะคือถ้ำนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาจากเมืองเชียงของหรืออะไรสักอย่างแล้วคือมีคนเล่าต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นกล่าวขานกันนะคะว่ามีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าพระครูบาท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่กับเจ้าที่ที่อยู่ในถ้ำนั้นได้อะค่ะแล้วก็ติดต่อว่าเหมือนติดต่อแล้วสื่อสารกันว่าเด็กๆจะสามารถออกมาภายในอีกประมาณ2-3 วัน
1: คืออาตมาเป็นคนก็มีความเชื่อในเรื่องภพภูมิต่างๆในสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นอาตมาก็เชื่อแต่ละครั้งที่มีการอ้างถึงบางทีไม่เชื่อก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือต้องแยกประเด็นใช่ไหมระหว่างเชื่อโดยหลักทั่วไปกับเชื่อเฉพาะกรณี ที่นี่ในเรื่องของนางนอนหรือว่าเจ้าที่มันก็สงสัยว่าถ้าจะต้องมีพระมาขอจึงจะยอมปล่อยอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระมาขอทำไมจะต้องใช้เวลา48 ชั่วโมงนะเหมือนขอวิชาอะไรอย่างนี้เหมือนนะทำไมมันจะไม่ถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งลี้ลับว่าจะมีทางออกและไม่ออกทำไมจะต้อง2-3 วันนะเรื่องนี้ก็ถือมาว่าลี้ลับมากเลยแล้วก็จะมีไอ้สิ่งลี้ลับจะมีหรือไม่มีในที่นี่แล้วก็มีผลและพระท่านอาจารย์บุญชุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะมีหรือไม่มีเอาวางไว้ก่อนคืออาตมาก็อยากให้เรายกย่องพวกจิตอาสาพวกเซียวพวกทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งไม่รู้กี่วันถ้าหากว่าเราถือว่าเด็กออกเพราะสิ่งลี้ลับแล้วมันก็จะลดความสำคัญของมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้และคนทั่วโลกกำลังชื่นชมว่าโอ้โหทำได้ถึงขนาดนี้คือ เรื่องนี้มันดังทั่วโลกนะจะมาอยู่เมืองนอกใน Wall Street Journal New York Times เป็นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ของอังกฤษหน้าหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกในนอกจากฟุตบอลเนี่ย2 เรื่องในที่ในหลายวันที่ผ่านมาแล้วคนทั่วโลกก็ตื่นชื่นชมประทับใจคนที่มาช่วยงานเริ่มโดยคนไทยและคนต่างชาติและคนที่ไม่มีใครมีอีโก้ต้องการเป็นฮีโร่ที่จะให้ใครชื่นชมคนเดียวแต่ทุกคนทำงานอย่างสมานสามัคคีกันหลายๆประเทศส่วนมากก็เป็นจิตอาสา แล้วที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนี่หมายถึงเมืองนอกที่เขาประทับใจมากก็คือการที่ผู้ปกครองของเด็กส่งจดหมายถึงครูเอกบอกว่าไม่มีใครโกรธไม่มีใครโทษไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลในต่างประเทศนี่ข้อนี้นี่เขาประทับใจที่สุดว่าโอ้เขาใจดีเนาะเขาครูพาลูกไปหลงอยู่ในถ้ำเพราะถ้าเป็นเมืองนอกพ่อแม่ก็จะโกรธจะสู้โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบ ให้อภัยไม่ได้เลยทำไมไปแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองคิดจะให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เป็นข่าวด้วยว่าคุณครูพาเด็กนั่งสมาธิด้วยก็เป็นข่าวดีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่แก่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักฉะนั้นอาตมาว่าถึงจะมีสิ่งลี้ลับจะเป็นเจ้าที่หรือจะมีพระมาติดต่อมาสื่อสารถ้าไม่มีพวกเซียวไม่มีพวกมนุษย์ช่วยก็คงไม่ออกมาได้นะฉะนั้นอาตมาว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนมากกว่าลี้ลับจะลี้ลับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่อาตมาอยากจะยกย่องคนมากกว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรอ๋อเรื่องเดียวกันติดถ้ำและใช้ชีวิตของเด็กๆหาทีมหมูป่าและโค้ชอันนี้ก็คงอยู่ในคำถามต่อพระอาจารย์ไปเทศที่แอปเปิลเป็นยังไงบ้างครับคนที่นั่นเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรือครับ ก็ที่ไปเทศที่จริงก็ธรรมดาเป็นชมรมพุทธของบริษัท Apple ก็ไม่มีอะไรจะเล่าเทศธรรมดาก็มีคำถามแบบปัญญาชนพอสมควรก็ธรรมดาเดี๋ยวน่าจะลงYouTube เร็วๆนี้จะได้ดูเองก็คือสไตล์การแสดงธรรมของอาตมาอย่างที่รู้จักกันดีแล้วว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะออกมาในเวลานั้นเพราะนั้นก็ไม่ได้เตรียมการที่จะหาหัวข้อสำคัญที่จะเทศใน Apple อย่างเขาขอไอ้หัวข้อรู้หน้าว่าจะเทศหัวข้ออะไรอาตมาก็บอกว่าจะเทศหัวข้อว่าแล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่จะคิดในเวลานั้น it depends แต่คำว่าแล้วแต่มันก็นำไปสู่

หลักการของพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งกว้างขวางพอที่จะพูดได้ก็ที่มีเสียงสะท้อนก็คงค้างดีที่นี้อาตมานึกว่าจะหวังว่าจะเทศในอาคารใหม่ของ Apple ไม่เคยดูรูปไหมอาตมาไว้เป็นอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สุดยอดเลยคืออาตมาเป็นคนชอบสถาปัตยกรรม ถ้าใครลอง Google ดูว่า Apple headquarters อยู่ Cupertino มันลักษณะเป็นโดนัทหรือวงกลมแล้วฮะหรือยานอวกาศซึ่งตอนกลางนี่ก็ปลูกป่าเป็นที่แล้วก็เป็น ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดีมากๆก็การแสดงธรรมก็อยู่ที่อาคารเก่าก็ไม่ได้อยู่ในอาคารใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปและผู้ประสานงานซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานที่นั่นมีคนไทยทำงานที่ Apple ประมาณ100คน เขาก็คงไม่ใหญ่พอที่จะให้เราเข้าไปก็เลยไปที่ศูนย์ Visitor Center ซึ่งเขาก็ให้ดูแล้วเขามีโมเดลอยู่ตรงกลางแล้วก็พอเข้าไปดูโมเดลในทุกคนเขาก็แจก iPad ก็มี ARAugmented Reality ซึ่งเราก็เอา iPad มาจองอยู่ที่โมเดลตรงไหนมันจะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็จะเปิดออกมาว่าดูว่าข้างในเป็นยังไงก็คูลพอสมควรเดี๋ยวที่อาตมาชอบอย่างหนึ่งคือเอประตูแล้วนึกว่าเป็น Apple แบบมันจะต้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมเปิดปิดไม่เลยต้องเปิดเองปิดเอง ทีแรกว่าโอ้ผิดหวังนะท่านนี้อึ้งมันก็แบบเรโทรดีแบบ หรือว่ามันคูลอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าใครสนใจสถาปัตยกรรมหรืออยากเป็นสถาปนิกต่อไปลองคอนดูมันน่าสนใจมากอาคารนี้ ได้ยินเรื่องพระอาจารย์ไปวัดอภัยคีรีที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ปัสสโนสบายดีไหมคะพระอาจารย์เมตตาเล่าให้พวกเราฟังด้วยคะไปอาตมาไปในงานฉลองศาลาของวัดอภัยคีรีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างหลายปีแล้วอาตมาก็พาคณะญาติโยมจากเมืองไทยไปช่วยทอดกฐินทั้งสองครั้งและ การสร้างอาคารที่อเมริกานี่ยุ่งยากมากคือกฎระเบียบก็ โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีข้อบังคับหลายอย่างอย่างเช่นว่าตึกสองชั้นต้องมีลิฟต์เป็นข้อบังคับแล้วลิฟต์นี้ค่าใช้จ่ายแสนดอลลาร์ถ้าคิด3ล้านกว่าบาทแค่จะได้ลิฟต์ที่ไม่มีใครใช้แล้วก็จะมีต้องมีสปริงเกอร์เพื่อให้เกิดไฟไหม้ใช่ไหมต้องมีสปริงเกอร์อยู่ในอันนี้ก็แสนดอลลาร์เหมือนกันมันหลายอย่างค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อาคารเดี๋ยวมีสิ่งที่ประทับใจมากคือมีระบบแอร์ธรรมชาติเป็นผลงานของบริษัทมิตซูบิชิแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นมันเป็นการใช้การเอาอากาศอยู่ในอาคารต่างๆหมุนแล้วก็มีพานท่อน้ำเย็นแต่อาตมาในรายละเอียดไม่ทราบไม่เป็นวิศวกรแต่ว่า
ข้างนอกนี่40องศาเนี่ยแต่ในศาลาก็แค่20กว่าองศาโดยเป็นการหมุนเวียนของอากาศแบบธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติดังสถาปัตยกรรมของศาลาคือเป็น2ชั้นและข้างล่างก็มีห้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกมีห้องเล่นเด็กมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายหลังอยู่รอบๆอาตมาก็ได้เทศในวันนั้นว่าในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนามี2ประเภทมีประเภทว้าวกับประเภทเรียกธรรมะว่าถ้าเป็นแบบโบสถ์ใหญ่ๆของคริสต์ของอิสลามมันคือต้องการให้คนแบบประทับใจเดินเข้าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการมันก็ว้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งคือพอเดินเข้าไปมันรู้สึกว่านี่แหละอย่างเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นอาคารนี่แหละคือพุทธศาสนาเห็นความเรียบง่ายความสง่าความเย็นความสงบความอะไรที่อยู่ใน ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรู้สึกใช่นี่คือพุทธซึ่งอาตมาว่าศาลาที่อภัยคีรีจะเข้าในหลักว่าใช่คือมองทั้งไหนเห็นความละเอียดความประณีตและความคิดวางแผนที่ดีว่าเรื่องการใช้สอยอย่างไรยังไงเขารู้สึกทุกอย่างมองเห็นปัญญาของคนออกแบบเห็นความตั้งอกตั้งใจของคนของผู้ก่อสร้างเห็นศรัทธาของคนทำบุญถวายปัจจัยซึ่งทำให้อาคารนี่เสริมหรือว่าสร้างความรู้สึกที่เราต้องการในเวลาคนเข้าวัดฉันก็ประทับใจเรื่องนี้ซึ่งท่านอาจารย์ปัสสโนก็มีส่วนสำคัญในการออกแบบเหมือนกันทีนี้ในการก่อสร้างศาลาหรือว่าเป็นเรียกว่าคลัสเตอร์บิลดิ้งจุดเวลาก็ถูกต้องตามหลักของเราว่าไม่มีการเรียรายไม่มีความเดือดร้อนค่อยๆทำไปแล้วแต่ปัจจัยจะไหลมาเองด้วยศรัทธาของญาติโยมซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารในทางพุทธศาสนาเราคือลักษณะการหาปัจจัยว่าถูกต้องตามหลักพระวินัยไม่เปลี่ยนแปลงใครส่วนวัดก็ไม่ทราบพวกเราได้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็พระต้องอพยพออกจากวัดตอนกลางคืนรอบวัดที่มีไฟไหม้หมดเลยแล้วเมื่อพระกลับไปแล้วไอ้พวกจิตอาสาพวกดับเพลิงที่มาจากหลายรัฐหลายร้อยคนเขาประทับใจมากเขาบอกไม่เคยเห็นในชีวิตการดับเพลิงและการทำงานเพราะว่ารอบวัดนี้มันไหม้หมดเลยแต่เมื่อพอถึงเขตวัดเนี่ยหยุดไม่เข้าไปก็วัดก็ดูแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทำให้คนต่างชาติแบบโอ้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องลี้ลับนี่ที่เขานางนอนนี่ไม่รู้แต่ว่าที่อภัยคีรีรู้สึกจะมีหลักฐานชัดกว่าก็อาตมาอยู่ที่วัด 4-5-6 วันก็มีพระผู้ใหญ่มาจากวัดอื่นแล้วก็ได้เป็นโอกาสไปพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องแล้วก็อะไรฮะส่วนท่านอาจารย์ปัสสโนงานนี้นอกจากเป็นงานฉลองศาลาก็เป็นงานปลดเกษียณของท่านอาจารย์ปัสสโนแล้วจากวันที่10วันพรุ่งนี้มั้งท่านก็จะออกจากอเมริกา1ปี
พรุ่งนี้ท่านก็มาเมืองไทยแล้วท่านจะมาจำพรรษา

ที่ปากช่องแล้วออกพรรษาจนเดือนธันวาท่านจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดสาขาแล้วที่ประเทศแคนาดาแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแบบปลีกวิเวกฝนเริ่มตกแล้วมีเวลาถึงเวลาไหนในวิธีฝนตกเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะกราบนมัสการอาจารย์ครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปไกลเหมือนในปัจจุบันทำไมอาชีพพวกหมอดูร่างทรงถึงยังคงอยู่ทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงบางคนถึงกับร่ำรวยด้วยซ้ำในเรื่องนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอกสงประเด็นนี้ไม่เห็นจะขัดกันทำไมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ความงมงายน้อยลงมันก็ไม่น่าจะมีผลต่อกันและกันเป็นคนละส่วนของชีวิตหมอดูก็ใช้โทรศัพท์หมอดูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันก็เป็นคนละเรื่องความงมงายของคนก็ไม่เคยลดลงเพราะเทคโนโลยีอาจจะทำให้ขยายผลของความงมงายด้วยซ้ำไป คนก็คนที่อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่รู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมในชีวิตต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็ไปหาหมอดูแล้วคนส่งสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่ายังคงอยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเลวหลาย 100% มันมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่อาจจะว่าหมอดูเนี่ยแล้วหลาย 100% มันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอดูเขาก็แม่นมากใช่ไหมแต่ว่าในความแม่นมันก็มีความไม่แม่นแล้วมีความแม่นในบางเรื่องแล้วมีความแม่นไม่นานสักระยะหนึ่งของร่างทรงก็เหมือนกันฉะนั้นในการที่เราจะเอาหมอดูร่างทรงเป็นที่พึ่งอันนั้นจะเป็นอันตรายเพราะว่าไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าให้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูหมอหรือจะไปเที่ยวร่างทรงเพื่อความบันเทิงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินอะไรสำคัญในชีวิตแล้วก็ให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินให้อันนั้นอันตรายหมดโอเควันนี้คงพอสมควร

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยง ในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500 ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะ

หุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้อาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะ

0: หรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อม

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิ

นี้ข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

จากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเม

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอม

ตอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อ
เพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิด

กามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสัทธารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่อย่ารักลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนา
เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภคหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานหรือเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ช่วยด้วยใจแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาคการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาคสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึง2ประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัท

0: ว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นเคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากย์ทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็ปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
1: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
2: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
3: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
1: จะไม่ได้โกหก
3: โกหก
1: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมาคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะ บอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไปตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
4: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณศาสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
5: ้ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
6: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
7: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
8: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
7: สอน MSN ได้ไหมคะ
8: MSN พอได้ครับ
9: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
7: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
9: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
7: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
10: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
8: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาตั้งเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
5: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
6: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรสนีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
11: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอาด้านทางนี้คุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียง original sound นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
11: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
9: คุณอาคะความยากของการเป็นนักพากย์คืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได้
13: การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนไปหอยโดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
9: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
14: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิกกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้น เสียงที่ออกมาต้องเต็ม

0: รียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปเลยหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องพากย์หนังใครอยากจะพากย์หนังบ้างอยากจะลองพากย์หนังไหมมาเลยเรามีบทให้พากย์ใครเรามีบทให้พากย์เร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
1: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
2: ถ้าสามีงานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
1: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดุกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
3: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต่างหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
4: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
4: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
4: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
4: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะมันอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
5: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ
4: ์สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณหมุมได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าไปในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัข ก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลงที่ติดมันก็ดังวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นมันก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ฉายง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดไม่จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมายว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ยังไม่ไปโรงพยาบาล
1: ทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการ

0: วินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆเราต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
0: ะ
1: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
0: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
1: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
0: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
1: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดนี่กำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
0: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
0: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
1: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
0: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
0: ๆ
1: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
0: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี้ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
0: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้เลยไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรค ดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายพวกก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมอะค่ะก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
0: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลา
0: เอา
1: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
0: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
1: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
0: ค่ะ
1: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
0: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
1: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
1: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี่ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขย่าก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
0: พร้อมจังหวะหายใจเข้า
1: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วกั้นหายใจอีก
0: อัน
1: ในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
0: ใช่ขวดน้ำ
1: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่าDIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็จะมีการใช้ไปประมาณ100,000 ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7 รางวัลนะคะ
0: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ย

0: คนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: คะ
0: หมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะแล้วอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒน์แอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโย
1: ค
0: หรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้
1: ค
0: ่ะทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บเราก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค่ะ
0: โทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึก

0: ายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพวกนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแร่ปลานะครับนะต้องเป็นแร่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แร่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแร่ค่อยๆแร่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับอย่างนี้จากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันเค้าน้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะ

0: เวลาทอดปลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี่นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พัง

0: ถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเคก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พักผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
1: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
2: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
1: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
2: ม
1: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
2: ทางก่อน
1: ทางก่อนทางนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
2: บอลลูน
1: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
2: ลูกโป่ง
1: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราทางมันแล้วทางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาทางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะทางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: ส่วนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยฮะสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากมากเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นเนี่ยซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีเนี่ยมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ําได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ําต่ําลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทํางานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ําในสระผมเนี่ยมันจะเต็มตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทําไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มเนี่ยออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
2: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
1: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำกีดไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้

0: คือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างหนึ่งก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเข่งเห็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่านี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่มาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากมากเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายแต่สม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสาม

0: ส่วนนั้นนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์ชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
1: ครับ
0: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเน
0: า
1: ะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าผมไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนวัยเกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมาหมอยเมาหมอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพาเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มี

0: จริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อะไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเรานิกษัตริย์ว่าดูก่อนเรานิกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่ถึงกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเราในริกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ช่องใดโอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารัยว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรรัตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะมีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้าอันตมรัยก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราเนี่ยเรียกกษัตริย์ทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนพูดกันง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวัน1ก็คือ1ของเมืองสวรรค์แต่ถ้า100แต่ว่า1วันของเมืองสวรรค์นี่มันเทียบเท่ากับวัน1และคือ1ของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราในอริยสัจทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษย์โลกให้นำข่าวสารทั้งหลายแจ้งแก่บรรดาญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันตมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางคประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธอมาตย์ได้อาราธนาให้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถรังทิสวาพุทธายาสนาปจุคมนังกัตตวาตังเถรังปุจีกุโตอาคโตสิพันเตนติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นชะลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา

0: ชมพูที่บามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าให้ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่สัตว์เท่านั้นนะพระคุณเจ้าค่ะเป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรล่ะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มาลัยเทวะเถระขอถวายพระพร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
0: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริสุทธิศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
0: ีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
1: ครับ
0: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
1: ครับ
0: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ความเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่สามนั้นต้องการที่จะให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นวาวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
0: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงนามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วทีนี้เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
0: เป็นพระยายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรก

0: กนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะละไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอาตมาบอกพิษในส่วนของการสนทนากับเหล่าเนริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้ฝากมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบพิตรเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบพิตร
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายทรงลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: จะรู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดีมีอะไรไปเครื่องชี้วัด
0: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของฎีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรรมในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
0: บนโลกนั้นเขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้าเกิดว่าชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์นั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่3ถามว่าตะยังเทวรูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่2เข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทรงเสียง

0: ทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่สี่ถามว่าจตุถังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่พรหมโลกเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกลิ่นเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บรมรถเคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บมะเล็กเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดว่าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งอย่างสูงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินาปัจเจเวขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ปราดให้พิจารณาในเรื่องว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทั้ง8ขุมที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็นหนึ่งโทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานตรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังฆาตนรก4โรรุวนรก5มหาโรรุวนรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมนี้ชื่อว่าสัญชีวนรก

0: ในนรกกลุ่มนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเบญหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไรไถนาก็ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็กหนึ่งอันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกขุมนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในกลุ่มนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกกลุ่มนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกันแน่กันแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันในมดบทบุญจากโลกนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปานรกในนรกขุมนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฟินก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่7ชื่อว่ามหาตาปะนรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานจัดเขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และขุมสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกขุมนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกนี้ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรหิตไอห่อและประการสุดท้ายสังฆเพศยุยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมวดจมูกณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับตนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้าย

0: ายของที่8เรียกว่าอเวจีมหานรกบุคคลที่ทํากรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกภูมินี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่จะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าทันตมารายได้สนทนาปราศัยกับพระยายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าทันตมารายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็หนุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกรรมโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะประบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเราในเรขาจัตทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตมังคารมุตตมันติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัตถสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้คนรู้กระบวนการที่จะพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันเรียกว่าปฏิบัติตามกรณียมัตถสูตรแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองพระสูตรนี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันในภพในชาติข้ามภพข้ามชาติเรียกว่าการผูกมิตรไมตรีหรือเป็นมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่อันหนึ่งต้องขออนุโมทนาต่อคุณประมุขบัญชสกุลบริษัทปวช.ริกิจการสร้างที่ได้จัดสร้างธรรมาสนี้เพื่อการแสดงธรรมอันเป็นการจำลองธรรมาสโบราณซึ่งเหมาะซึ่งควรในการที่จัดสร้างนี้ก็เพื่อทำรงไว้ซึ่งธรรมาสพระสงฆ์ท่านผู้ชมทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนานั้นเรามีอาสนะที่นั่งครบพิเศษเรียกว่าธรรมาสน์ถ้านั่งธรรมดานั่งเรียงลำดับกันเรียกว่าอาสนะสงฆ์หรืออาสงฆ์

การนั่งสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆแต่ว่าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเป็นธรรมาสน์อาสนะของพระผู้แสดงธรรมธรรมาสน์นี้ถือว่าพระได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่สืบทอดคำสอนของเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรกระทำมาศที่มีรูปลักษณ์ต่างๆปิดทองคำหรือเป็นบุษบกพระราชามกษัตริย์ได้ทรงสร้างธรรมาศถวายพุทธศาสนามีมูลค่ายิ่งกว่าบัลลังก์ของพระองค์ญาติโยมทั้งหลายสดูรายการนี้ก็ลองดูธรรมาศต่างๆตามวัดต่างๆโบราณท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าธรรมาสน์เหล่านั้นมีมูลค่าบางวัดบางแห่งสูงกว่ามูลค่าของราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวหรือบางครั้งบางทีในการที่ทรงเปลี่ยนรัชกาลรัชสมัยก็จะทรงบริจาคราชบัลลังก์นั้นถวายแก่วัดใหญ่เพื่อพระสงฆ์ได้แสดงธรรมนั่นแสดงว่าฐานะของพระสงฆ์สูงสุดคือการแสดงพระธรรมเทศนานี่คือหลักการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านอกจากธรรมาสน์แสดงธรรมแล้วมีธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์ธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์นั้นจะมีขนาดสูงไม่เกินศอกคืบเพื่อจะไม่ให้เกินศีรษะของท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เรียกว่าธรรมาสน์พระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อบริษัทปชและขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายดำรงธรรมาสน์เอาไว้เพราะปัจจุบันนี้เราไปนิยมแบบฝรั่งคือชอบยืนพูดในงานศพเรียกว่าปาฐกถาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทิ้งศาสนพิธีหลายประการนับตั้งแต่การจุดธูปจุดเทียนบูชาพระการกราบพระการอารัธนาศีลการอารัธนาธรรมการกรวดน้ำอุทิศกุศลทุกอย่างสูญหายไปหมดเพราะเราหลงว่าการบรรยายธรรมยืนบรรยายธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกแต่ความจริงแล้วโดยจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั้นพระรูปใดขึ้นธรรมาสน์เราจะมีความเคารพและคนจะเงียบแม้แต่งานศพอาตมาก็ต้องรับสารภาพต่อท่านทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามีอยู่เป็นบางช่วงที่หลงไปยืนบรรยายหน้างานศพต่อมาเมื่อภายหลังเมื่อโตขึ้นแล้วสติปัญญาศึกษาพอสมควรแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นผิดพลาดแม้แต่งานศพก็ต้องธรรมาสน์ไปตั้งที่เมนก็ได้ตั้งหน้าศพก็ได้แล้วจัดพิธีการสืบทอดศาสนพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีที่ท่านวางไว้นี่คือหลักการอันแท้จริงในการที่ท่านทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ในรายการธรรมรสธรรมรัตน์นี้ก็มุ่งหวังว่าเพื่อใช้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากความรู้จากองค์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียนนอกจากศึกษาคำสอนพระไตรปิฎกดั้งเดิมแล้วก็มีอรรถกถาคือการขยายความมีฎีกาคือการตีความให้เหมาะกับยุคกับสมัยหากไม่ว่าพระรูปนั้นมีความชำนาญก็จะสามารถใช้ทัศนคติให้สอดคล้องไม่ผิดพิษต่อคำสอนได้นี่เรียกว่าการแสดงพระธรรมเทศนาระเบียบในการแสดงพระธรรมเทศนาก็อยากให้ความรู้ต่อญาติโยมญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเพียงแค่ตั้งนะโมก็ต่างกันแล้วพระสงฆ์องค์ใดจะแสดงธรรมนั้นถ้าศึกษานะโมไม่จบแสดงว่าเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้ศึกษาลีลาไม่จบเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้
นโมเริ่มแต่ต้นนโมให้ศีลนโมให้ศีลนี้ขอให้พระสงฆ์และญาติโยมเข้าใจว่าเป็นนโมเขาเรียกนโม3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ก็คือตั้งนโมทีละชั้นแต่ชั้นสุดท้ายจะต้องทิ้งท้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าชั้นที่3แล้วด้วยคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกว่าเหมือนกาบินมาแล้วจับลงบนหลักหรือเป็นการโยนให้รู้ว่าโยมตั้งนะโมได้แล้วนะแล้วตั้งนะโมนั้นต้องมีลีลาของราชสีไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่ต้องศึกษานอกจากนโม3นอกจากนโม3ชั้นแล้วในการเทศเป็นนโม5ชั้นเหมือนที่อาตมาได้ตั้งนโมถามว่าทำไมต้อง5ชั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่านโมแบบนี้ให้ศีลแต่นโม5ชั้นเป็นนโมแสดงพระธรรมเทศนาโบราณท่านวางแยกแยะเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งนะโมให้มันถูกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต้องศึกษายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าตั้งนะโมเทศผิดเป็นนะโม3ชั้นถือว่าเป็นการสร้างความผิดพลาดในธรรมเนียมเรียกขนบธรรมเนียมการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยหรือญาติโยมทั้งหลายคิดว่าถูกต้องสิ่งที่ผิดนั้นจะกลายเป็นครูเรียกว่าผิดเป็นครูคนก็จะเอาสิ่งผิดๆนั้นไปปฏิบัติดังนั้นการตั้งนะโมที่อาตมาตั้งไปแล้วว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ1ชั้นแล้วภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ2แล้วนะโมตัสสะภะคะวะโต3อะระหะโตสัมมา4สัมพุทธัสสะแล้วก็เดินคาถาคาถาคือการยกพุทธพจน์ขึ้นมาเป็นการเตือนสติก็ได้หรือจะแต่งอรรถอธิบายตามพระพุทธพจน์นั่นก็ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนะโมมหาชาติอีก13นะโมแต่ละกันไม่เหมือนกันยังมีนโมสำหรับสวดนาคเป็นนโม5ชั้นสวดนาคซึ่งจะใช้ทำนองเป็นนโมที่สวดสมมุติพาดในงานกฐินเหมือนนโมที่สวดนาคนโมสวดพระภิธรรมมัติกาบังสกุลก็อีกแบบหนึ่งได้ยินแล้วคนต้องรู้ทีเดียวว่าอ๋อเสียงพระตั้งนโมแบบเนี้ยงานอะไรส่วนนโมอีกแบบหนึ่งเป็นนโมสวดสังฆะเรียกว่าอภิธรรมทัสสะเป็นนโมทํานองไม่ใช่นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่เป็นนโมตัสสะอรหันตัสสะภะคะวันตัสสะสัทธุโนแล้วก็สวดเรื่อยไปเป็นทํานองซึ่งวันหลังก็จะแสดงให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้พระสงฆ์ทั้งหลายต้องรักษาขนบธรรมเนียมเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาก็เหมือนกันทำไมต้องมีลีลาแบบนี้เรียกว่าลีลาธรรมวัตรธรรมวัตรเป็นลีลาเจ้าถ้าท่านผู้ชมทั้งหลายได้สังเกตว่าเวลาเขาภาคโขนเสียงของตัวเจ้าจะมีลีลาเหมือนพระแสดงพระธรรมเทศนาและต้องขึ้นเดียวครับว่ามันสองนะคือนะโมนั่นหนึ่งนะหน้าที่สองณบัดนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งนะโมแล้วขอเจริญพรขอแสดงความเคารพมายังพระเดชพระคุณประธานไม่ได้ผิดขนบธรรมเนียมของการแสดงพระธรรมเทศนาคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่บอกต่อญาติโยมทั้งหลายและถ้าปฏิบัติผิดในราชการนั้นในสมัยโบราณโบราณถ้าถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วแสดงพระธรรมเทศนาไม่ถูกต้อง
มีการถอดสมณศักดิ์ก็มีคือทรงกรุณา

าโปรดเกล้าให้ถอดออกเสียจากสมณศักดิ์เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายให้พระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนานั้นให้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ได้กำหนดลีลาต่างๆของการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งหากแม้ว่างานนั้นเป็นงานหลวงจะต้องเขียนแล้วแปะลงในคัมภีร์เทศจะต้องอ่านตามนั้นและหลักฐานอันนั้นที่แสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะต้องถวายหลวงเอาไว้เป็นต้นฉบับ 1. เพื่อการศึกษา 2. เพื่อการเผยแผ่ 3. เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอย่างนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าและท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในวันนี้อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าจะแสดงพระธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรคือกระบวนธรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อเกิดความเมตตาอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเหตุที่แสดงเรื่องนี้เพราะเราเข้าใจคำว่าเมตตาเราไปหาเมตตานอกกาย 1. เราไปหาเครื่องรางของขลังเช่นสีพึ่งอาตมาเป็นเด็กเป็นเนนน้อยๆก็ชอบสีพึ่งก็เพียรพยายามจะทำความดีให้หลวงปู่หลวงตาซึ่งมีความขลังและสีพึ่งนั้นขอสักตลับหนึ่งภาษาเดิมเรียกอับหนึ่งอับคือหนึ่งตลับไปนวดพระอยู่นานท่านผู้ชมนวดอยู่นั่นแหละพระท่านก็ขลังจริงๆคือคนขลังมันก็มีจริงๆและขลังจริงๆเอาขี้ผึ้งมาจากไหนเวลาสมัยก่อนคนตายไม่มียาฉีดหน้าศพก็จะขึ้นอืดดูหน้าสยองดูหน้าสมเพชนาคนโบราณก็เลยเอาขี้ผึ้งเอามากวนเข้าแล้วทำเป็นหน้ากากปิดหน้าศพเอาไว้ไม่ให้เกิดความอันตรายเหมือนหน้ากากเหมือนกับที่ชาวอียิปต์เขาทำหน้ากากทองคำปิดศพของกษัตริย์สมัยโบราณแต่คนไทยเราก็ใช้สีพึ่งนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ชมพระโบราณมักนิยมเอามากวนกับน้ำมันมะพร้าวลงอักขระเลขยันที่ก้นหม้อลงอักขระเลขยันที่ก้านไม้มะยมสำหรับกวนและท่านก็เสกด้วยอาคมด้วยอาคมพุทธศาสนาเรียกอักขระเลขยันต้องมีศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติและถามว่าได้ผลไหมของมีจริงก็ได้ผลจริงท่านผู้ชมอย่าไปปฏิเสธมันวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นธาตุกายสิทธิ์โดยตัวของมันก็มีเช่นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเอามากินเป็นยารักษาโรคนั่นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรกายสิทธิ์รักษาโรคต่างๆโดยโบราณท่านวิเคราะห์แล้วฉะนั้นตอนนี้เราก็มาตื่นเต้นกับอะไรท่านฟ้าทลายโจรปัญญากำจัดโรคภัยไข้เจ็บความจริงสมุนไพรทุกชนิดที่ผสมอยู่ในอาหารเป็นธาตุกายสิทธิ์สมุนไพรบางอย่างเป็นธาตุกายสิทธิ์หนังเหนียวเช่นว่าพญานางแห้งว่าพญากาสะสมุนไพรบางชนิดหรือต้นไม้บางชนิดมีเสน่ห์เช่นไม้กาหลงชงโคนี่เป็นต้นดังนั้นพระที่มีอาคมแล้วยิ่งผนวกกับอาคมขลังลงไปด้วยศีลสมาธิฌานสมาบัติที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและแสดงความปรารถนาดีประกาศพุทธศาสนานะด้วยฤทธิ์ผ่านวัตถุมงคลนั้นเมื่อพระเป็นจริงของเรานั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จริงอาตมาก็ไปนวดหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่อาตมาชื่อหลวงปู่เป้าจิตตปาโรท่านทำปลัดขิกด้วยต้นไม้คูนแต่ไม้คูนนี่ต้องเป็นไม้ตายพรายแปลว่ากิ่งเขาตายเองเราจะไปโค่นเขาไม่ได้แล้วมาทำปลัดขิกแล้วถ้าก็ลงอักขระเลขยันแต่อักขระเลขยันที่ลงนั้นห้ามใช้พุทธคุณเด็ดขาดจะต้องมีอักขระเลขยันตั้งหาใช้พุทธคุณถ้าลงปรักขิตใช้พุทธคุณนั้นถือว่าทำผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ถือแล้วถามว่าเหนียวจริงไหม

เอาก็แล้วกันท่านถ้าสุนัขกัดไม่เข้าเราเดินกลางค่ำกลางคืนงูมันกัดไม่เข้าอันนี้มีจริงแต่ใจมันก็เราร้อนที่อยากจะได้เสน่ห์เพราะคิดว่าถ้ามีสีพึ่งหลวงตามากตามากเป็นพระหมอผีเป็นพระไล่ผีไล่ขุนไล่ใสเป็นพระที่อะไรปัดรังควานหลวงตามากก็เอาสีพึ่งที่เป็นหน้ากากที่หน้าศพนั้นมากวนเป็นขี้พึ่งก็นึกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราโตเป็นหนุ่มนะถ้ามีสีพึ่งสักตลับนึงนะผู้หญิงจะได้หลงปเจรจากับใครเนี่ยจะได้รับความเมตตาปราณีนวดอยู่นานแล้วท่านก็ให้คาถามาแต่อาตมาก็ไม่เข้าใจท่านบอกอ้าวมึงเอาคาถาไปสีนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูนี่เป็นคาถาพุทธคุณแต่คุณใช้คาถาจีบสาวอีกคาถาหนึ่งถ้าก็ถามว่าจะเอามาถ้าเอาทั้งนวดต้มน้ำชาก็เราอยากได้เนี่ยท่านเพราะรู้ตัมากเป็นพระขลังถามว่าขลังยังไงนะฮะที่จริงที่อาตมาพูดนี้คนคลองขุดอำเภอศรีนาจังหวัดยะลาหรือคนวัดชัยภูมิจะรู้กิตติศัพท์ถ้ายังมีอายุแปลว่าอายุเกิน65เกินไปเขาจะรู้จักอุตมะให้คาถาอามุจาไม่นั้นเราจะภาวนาณเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินยันอยู่ยะเอ็นดูแล้วนะมึงจะสีบสาวต่อไปโตเป็นหนุ่มนะภาวนาให้ดีสีสีพึ่งใช้นิ้วโป้งไม่ใช้นิ้วนางอุตมะก็ตั้งใจฟังท่านบอกจะบอกแค่3ครั้งแล้วจำได้เลยท่านท่านบอกงี้สีพึ่งสีพังสาวนั่งอยู่ที่กอต้นเส้งถ้าสาวๆไม่มามึงไปหาเขาเองเพี้ยงอาตมาก็เลยงงๆไอ้ต้นเส้งนี่มันอยู่กลางทุ่งท่านมันคล้ายๆต้นกระเจ้าก็ต้องไปหาเจ้าที่เราไปหาดูต้นเส้งต้นอะไรดอกมันแดงๆท่านคล้ายๆต้นกระเจ้ากระเจ้าดอกขาวๆแดงๆก็มีหรือต้นปอมันก็จะขึ้นตามนาสาวๆไปไถนาหน้าไถนามันก็จะขึ้นหน้าน้ำขึ้นพอสาวๆมาไปหาเขาเองก็มานึกเราจะเอาทำไมล่ะแต่ก็เชื่อนะแต่ก็เชื่อต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหลวงตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้ากุรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาสัยแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็น

0: ทางและอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วตมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านเพราะอาจารย์เก่าๆหายไปสุดท้ายเลยท่านคุณพันธรัตน์รัชเดชเสพสิเพื่อให้ตมากับสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรตอนนั้นอายุ103ปีท่านบอกเอาไว้เทศเอาไปใช้อย่างอื่นตอนนี้นี่มันก็หมดไปแล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกริยมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกริยมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราพิจารณาฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเริ่มใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุข
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลง

ุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาท

จากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับอันนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันนึงเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้

0: เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
3: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
2: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
4: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
2: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
4: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
2: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
4: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้ดีจังเลยค่ะ
4: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
2: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: พี่วาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: ปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: นี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดริเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตรงเนี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการ ให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
3: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงโน้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่นะใส่ในรังอ
1: ่
3: ะ
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้ยแกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเน
4: ี่ยพันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเทอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: ัวมันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองอร่อยไหมไปต่อคนช่วยส่งเสียงด่าให้หน่อยถ้าอร่อย
1: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวางน้ำเข้าโถนี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ผมสะอาดนะ
0: ต้องลงสุขาหน่อยไม่สะอาดต้องวนสุขาหน่อย

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: นะหนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กิน
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วแหละว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค
0: ่
1: ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค่ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยนี่กบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยรดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้ว

0: ถ้าเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
2: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ิธีทําต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทํายังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทําไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งหนึ่งที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเนี้ยโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นนะครับโลกตรงนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่าย

เราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคม

รับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยเศรษฐีสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอมโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาวท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอัมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำใ
พระพุทธศาส

ในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีก็ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับประธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงานหลังการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานวัฒนทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่
ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจึงเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของพระธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั้นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่งให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปชาขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณนามกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด็ก

ท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะหลวงพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะแขยงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเดชคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของพระธรรมทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของธรรมทูตเป็นรากเง่าของธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกท่านครับ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ต

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง